0: เอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิต

0: ราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายโรเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำหนดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่าย และขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันที

0: ซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
1: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
0: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
4: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นสั่ง
5: ตอนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต๊อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต๊อกแต่ของโลกเนี่ยสต๊อกล่อยหลอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองสิ่งที่ทางภาคเอกชนได้ร้องขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดให้ภาคเอกชนสามารถที่จะส่งออกได้เนื่องจากสต๊อกเราล้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเสนอให้ทางรัฐบาลเร่งพิจารณานะครับซึ่งเดิมเป็นข้อเสนอที่ทางสภาอุดได้นำเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เองเพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและที่เราเป็นห่วงก็คือถ้าเราฝืนกลไกตลาดมากๆนะครับมันจะส่งผ่านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
4: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิ แอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะ ป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟท์เรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
3: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
2: นายแพทย์ทีโรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด 21-16 21-14 ผ่านรอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลการีด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคัดเลือกชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนีจากฮ่องกง2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคลาบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิตล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG คอนเทนเนอร์กราสจำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3 ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
11: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถรถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
12: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ25ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
14: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
3: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดี

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบกิเนสเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จะปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเซบีดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกน่าเกรงขามแต่มีนิสัยที่น่ารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งญาณต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้าข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1ความฉลาดของโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระเจ้าจับคนฉลาดด้วยอุบายของตนเองเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของเราเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระพรสารในวันนี้เป็นเรื่องจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกและได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังสอหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์เขาขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกรไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระราชบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกน่าเกรงขามแต่มีนิสัยเช่นหารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งญาณต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยว

0: ัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกและได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังสอนหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์เขาขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์
2: ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันๆนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับพบกับผมไก่พุทธิกรายทองตังพร้อมกับบทเพลงสตริงเก่าๆนะครับให้คุณได้ย้อนรอยย้อนอดีตไปด้วยกันที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์

8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยคุณสุเทพประยูรพิทักษ์นะครับกับบทเพลงป่าลั่นเป็นเพลงแรกที่นำมาฝากกันนะครับชื่นชอบหรือว่าคิดถึงเพลงเก่าๆเพลงอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะครับที่061-964-0999นะครับ061-964-0999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้นะครับและขอทักทายท่านที่ฟังทางออนไลน์ด้วยนะครับฟังที่ไหนก็นะฮะขอให้มีความสุขนะครับในขณะที่สภาพอากาศวันนี้ก็โอเคเลยนะฮะมีแดดตั้งแต่เช้าเลยนะครับพร้อมกับสายลมโชยบรรยากาศมีแห้งเหลือเกินนะครับอ่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำหน้าที่ของคุณนะครับขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและก็ปลอดภัยกันนะครับทำหน้าที่การงานทำภารกิจของคุณให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆนานาก็ขอให้ได้รับการคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับตั้งสติให้มั่นสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจงมีสติตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดนะครับในทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากระทำครับขอสวัสดีทักทายไปยังพิธีกรภาคสนามของเราด้วยนะครับป้าต้อยนะฮะพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะฮะป้าตู้สรีพัฒน์ทองต่างๆเข้ามาแล้วนะครับป้าตู้อาจารย์ย่องอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์ก็ทักเข้ามาแล้วนะครับน้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดพูดที่สายนะฮะพี่แอร์ดุลตระกูลมาช่วงนี้กำลังเดินทางอยู่นะฮะทั้งไทยทั้งเทศนะฮะพี่แอร์เดินทางตลอดเลยนะครับพี่ต่อยสมจิตมังกายช่างเชษนะฮะและก็คุณอามนสกลทวาปีด้วยนะครับและก็ทุกท่านนะครับที่นะฮะมีพระคุณอย่างมากกับทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์ส่งเพลงเข้ามานะฮะหรือว่าพลังเงียบนะฮะที่ฟังอยู่นะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคุณอย่างมากมายนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือท่านผู้ใจดีของเรานะครับที่ให้การสนับสนุนรายการนะครับตั้งแต่ร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีด้วนและก็เจลิมท่านนายกเทพกรสมบูรณ์พิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอ้าไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมบริษัทเล็งเสงสกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดเฮียโอคุณธนพัฒน์ผิวรธรรมร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่และร้านไก่ชนแก้วนะครับร่วมสร้างสรรค์รายการส่งมอบความสุขความปรารถนาดีผ่านทางเสียงเพลงไปยังท่านผู้ฟังทุกท่านครับพาคุณไปเที่ยวดีกว่ากับเพลงนี้เที่ยวละไมเฉลียงครับ

พลงมนต์ไสยโยคของ The Innocent นะครับเมืองไทยนี่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะครับหลายๆที่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นว่างๆก็อย่าลืมนะฮะเที่ยวทั่วไทยเงินทองไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนะครับบางท่านชอบไปเมืองนอกเมืองนาโดยหารู้ไม่ว่าเมืองไทยของเราเนี่ยมีสถานที่ดีๆเยอะแยะมากมายนะครับที่โด่งดังและสวยสดงดงามนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลป่าเขาภูเขาเยอะแยะนะฮะตะกุนของเราก็มีนะครับหนองหารทะเลสาบนะใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศไทยรองจากบึงบอระเพ็ดนะฮะหนองหารมีอะไรบ้างอู้เยอะนะฮะปิงขาวปิงเซียนหลายอย่างนะครับสวยสดงดงามนะครับที่อยู่ทัศนะเขาเรียกอะไรฮะความสวยสดงดงามของหนองหารของเราก็มีนะครับนะฮะเอาว่างๆก็เที่ยวทั่วไทยเงินทองไม่รั่วไหลออกนอกประเทศนะครับประตูเสรีภาพทองตะตังอยากฟังเพลงแมงปอปีกบางฝากให้กับสวม6ท่าแร่นะฮะเมื่อวานก็เจอประตูเจออาจารย์ย่องด้วยนะฮะในงานฝังท่าแร่เมื่อวานนะครับในงานที่อาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์หรือว่าอาจารย์ย่องนะครับขอฟังเพลงมนรักแม่กลองช่างเชษนะครับบอกว่าขอเพลงอะไรก็ได้มันมันนะฮะเจ็บๆของคุณพงพัฒน์สัก2เพลงนะฮะเสียตุ๊กติ๊กสกลนครพร้อมกับผู้หมวดเพชรสพเมืองสกลนครนะครับอยากจะบอกใครสักคนของไมโครแล้วก็คุณอ้อสกลนครนะครับขอฟังเพลงของนูโวนะครับปล่อยไปตามลมเลยโอเคฮะเดี๋ยวผมทยอยเล่นให้แล้วกันกับบทเพลงที่คุณขอกันเข้ามานะครับกับคิดถึงวันๆของเราอย่าลืมนะครับอยากจะเพิ่มเติมบทเพลงไหนหรือว่าคิดถึงเพลงเก่าๆเพลงอะไรเป็นพิเศษก็ส่งเข้ามาได้นะครับ0619640999เบอร์งามงามนะโทรเข้ามาได้นะครับว่าจะเปิดเพลงน่ารักน่ารักอีกสัก2เพลงหรือว่าจะเปิดเพลงที่ขอเลยฮึเอาสดใสอีกสัก2เพลงก่อนแล้วกันนะครับกับเพลงของ Macintosh นะฮะชื่อเพลงเธอแล้วก็เธอนะครับ3เธอต่อด้วย Forever กับเพลงเธอคนเดียวนะครับให้กับทุกคนที่มีความรัก

้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: ไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 นถึง 18:00 นรับประกันคุณภาพโดยนายกเทปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ08-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

อีกบางนะครับจากปาตุศิริภัทธรต่างฝากให้กับพระท่านสวหมู่6ท่าแร่และเพลงนี้จากอาจารย์ย่องนะครับอาจารย์เสรีภาพรมฤทธิ์นะครับมนรักแม่กลองผมเลือกเวอร์ชั่นของคุณเทพอุเทนพรหมินในนะครับแม่กลองนี่มันสมุทรสงครามหรือสมุทรสาครเนี่ยฮะเมืองไทยมีจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครนะฮะแม่กลองนี่ไม่สาครก็สงครามแล้วเนาะท่านผู้รู้บอกหน่อยฮะลืมแล้วนะฮะสับสนนะฮะจากอาจารย์ย่องนะครับกับเวลาตอนนี้8นาฬิกา40นาทีรายการคิดถึงวันในชั่วโมงแรกรับใช้คุณนะครับช่วงนี้ขออนุญาตขอบคุณบรรดาสปอนเซอร์ของเรากันก่อนนะครับผู้ใจดีที่ขาดไม่ได้ขาดสปอนเซอร์นะฮะเหมือนขาดใจขอบคุณนะครับร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับโดยคุณหมอดำคุณหมอบุญศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมนะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่พิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วรวดหนามอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงจำหน่ายส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่สนใจติดต่อ0819547173ครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอะไก่สดท่าแร่นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องบัวต่างๆนะครับใหม่สดเสมอในทุกๆวันและท่านใดที่มีงานมีการนะครับโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก่อนก็มารับได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังด้วยความรักและความหวังดีและห่วงใยจากท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นะครับเราเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056ครับขอบคุณนะครับตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวนะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษนะครับแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานนะครับปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจในทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924ครับอยากได้เนื้อวัวสดๆนะฮะติดต่อที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานเสี่ยเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนใจดีมีน้ำใจจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างเนื้อสันนอกเนื้อสันในซี่โครงเครื่องในและก็เนื้อขาลายและก็อื่นๆอีกนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งหรือว่างานต่างๆติดต่อได้เลยนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนชิงบานหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณนะครับบริษัทเล้งสิงห์สกลนครจำกัดนะครับเฮียโอคุณสุรชัยเดชสิริอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจนะครับเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครนะครับดำเนินธุรกิจมามากกว่า60ปีมีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้าเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในคุณภาพและก็การบริการจากเล้งสิงห์สกลนครจำกัดนะครับถนนรัฐพัฒนาพื้นเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนะครับนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับแต่ช่วงนี้ต้องการด่วนเลยนะครับหมอนวดแผนไทยท่านที่สนใจนะครับก็ติดต่อพี่หมวยได้นะครับ0654012028หรือว่าติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ตั้งอยู่ฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2
2แถวท่าแร่ถนนสกลนครนครพนมครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนภัทรพิรธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับโซลาร์เซลล์ชุดปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนนะครับอาคารสำนักงานร้านมินมาร์ทร้านกาแฟและก็อื่นๆนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับขอบคุณนะครับผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสงแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่ชุมชนเฟื่องฟูหมู่1นะครับข้างซอย 7-11 สาขาท่าแร่นะครับถนนคนทำดาวเดินตรงไปเรื่อยๆนะฮะก่อนถึงท่าเรือท่าแร่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้เลยเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0872199505วรวุฒิโรงศพท่าแร่พร้อมรับใช้ในเวลาสำคัญของชีวิตและอยู่เคียงข้างคุณครับนี่คือผู้ใจดีของเรากับรายการคิดถึงหวานๆนะครับวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากท่านนายอำเภอเมืองสกลนครนะครับนายวิชาญอิทธิฤกษ์มงคลนะครับท่านฝากประชาสัมพันธ์มานะครับด้วยอำเภอเมืองสกลนครกำหนดจัดโครงการสำคัญเพื่อนะครับเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลท่าแร่จำนวน2โครงการได้แก่นะครับ1โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะครับธรรมาภิบาลกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมปลูกจิตสำนึกนะครับการป้องกันการทุจริตตามแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของหมู่บ้านนะครับโดยการเดินรณรงค์และปล่อยปลาในวันที่4กันยายนพรุ่งนี้นะครับ2569เวลา16นาฬิกาณบริเวณท่าเรือหมู่1ท่าแร่นะครับและโครงการที่2ก็คือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีนะครับจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัตินะครับหรือว่าดีโฮปในวันที่4กันยายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณบริเวณท่าเรือหมู่1ท่าแร่นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทั้ง2กิจกรรมนะครับในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาที่บริเวณท่าเรือท่าแร่นะครับนี่คือข่าวประชาสัมพันธ์ที่เรานำมาฝากกันนะจ๊ะเสียตุ๊กติ๊กและก็ผู้หมวดเพชรแห่งสอพเมืองสกลนครช่วยกันแนะนำบทเพลงนี้เข้ามานะครับอยากจะบอกใครสักคนของไมโคร

้อีกนานเจ็บนี้ไม่ลืมเจ็บคูณ2เจ็บโคตรเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเจ็บเหลือเกินนะฮะรักใครไม่รักไปรักเพื่อนของเราโอ้โหแสบเหลือเกินเนาะนะฮะจากช่างเชษฐ์ดีครับที่อยากจะฟังเพลงร็อกเจ็บเจ็บของคุณพงษ์พัฒน์วัชระบรรจงนะครับขอบคุณนะครับพี่ปิ๊กสีสวัสดิ์นะครับแอบนึกว่าหายไปไหนนะครับพี่ปิ๊กไปล้างรถมอเตอร์ไซค์นะฮะล้างทั้งนอกล้างทั้งข้างในโอ้สะอาดเอี่ยมอ่องเหลือเกินกลับมาปุ๊บนะฮะโทรศัพท์นะฮะมาทักทายแล้วก็แจ้งผลการรับฟังให้ทราบด้วยนะครับว่าวันนี้สัญญาณชัดเจนดีนะครับขอบคุณนะครับพี่ปิ๊กพี่สาวสุดสวยใจดีนะครับสมาชิกใหม่นะครับขอต้อนรับเลยนะครับท่านที่ใช้ชื่อว่านกน้อยมอเกษตรนะครับอุ้ยนะครับชื่อน่ารักมากอยากฟังเพลงปฏิหารของคุณกบทรงศิษย์นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณจอยจากพนานิคมขอฟังเพลงกว้างคุณยาของคุณเกียงเกียรติศักดิ์เวทีวุฒาจารย์หนุ่มสกลคนหล่อนะครับขอฟังเพลงละลายของคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยจากสัตว์พังทองนะครับขอฟังเพลงอีกหน่อยของวงมะลิลาบราซิเลียนนะครับคุณสุริยาท่าแรกขอฟังเพลงเจ็บเพราะใครของวงชาตรีและก็คุณน้ำพึ่งจากพนานิคมนะครับอยากฟังเพลงทั้งรักทั้งเกลียดของคุณกุ้งจงศิษย์นะครับอ่ะเดี๋ยวสักครู่ผมทยอยเล่นให้แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งโกรธอย่าเพิ่งควันออกหูอย่าเพิ่งสูญใจเย็นๆนะครับรักทุกคนนะจ๊ะเอฟซีของเราทุกท่านนะครับปิดเบรกนี้ด้วยผลงานเพลงของโนโวนะครับที่คุณอ้อสกลนครส่งเข้ามานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยทีเดียวโปร

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระราชบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกน่าเกรงขามแต่มีนิสัยเช่นหารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งญาณต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้าข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1ความฉลาดของโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระเจ้าจับคนฉลาดด้วยอุบายของตนเองเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของเราเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระพรสารในวันนี้เป็นเรื่องจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกและได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังเสาะหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์เขาขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ

ถึงวันวานนะครับวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับด้วยผลงานเพลงฝรั่ง2เพลงเลยนะฮะศิลปินวาเชอรี่กับเพลง Play That Funky Play That Funky Music นะครับและก็นะฮะ The Neck นะครับกับเพลง My Sharona นำมาฝากกันสำหรับทุกท่านนะครับการนาฬิกา12นาทีขอบคุณที่ยังคงอยู่และก็ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับคิดถึงวันวานจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกา FM 104.5 วิทยุมิตรสั่งท่าไร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้นะครับฮะไปฟังกันต่อเลยนะครับที่แนะนำบทเพลงนะครับช่วงนี้เพลงสหประชาชาติประตูเสรีภาพโทรตังนะครับอีกหนึ่งความใฝ่ฝันในวัยเยาว์ของประตูก็คืออยากจะเป็นอึ้งยงนางเอกนะฮะละครเรื่องมังกรหยกนะฮะปัตตุก็เลยอยากฟังเพลงนี้นะครับ1983เพลงประกอบซีรีส์มังกรหยกนะฮะเอาเปิดให้ปัตตุฟังแล้วก็ขอให้ปัตตุได้เป็นอึ้งยงสมใจนะฮะพระเอกกวยเจ๋งนางเอกอึ้งยง

นะครับซีรีส์จีนเรื่องกระบี่ไร้เทียมทานในเวอร์ชั่นเพลงช้านะครับหรือว่าที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับในเพลงยากจะหักใจลืมของ The Hot Pepper Singer นะครับเพลงนี้ออกในปี2522หรือว่า1979นะครับชื่อภาษาจีนก็คือฮวนเต้าเซียนปันเฮินนะฮะจักไปว่าอะไรไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าเพราะแล้วก็ซึ้งเหลือเกินนะฮะเพลงกระบี่ไร้เทียมทานจะมีเพลงไหวแล้วก็เพลงช้านะฮะเพราะทั้ง2เพลงเลยทีเดียวนะครับฝากให้กับหนุ่มตาคมคนหล่อนะฮะท่านจอมยุทธหุ่นปุยเอียงตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เนาะหนุ่มตาคมครับส่วนเรื่องมังกรหยกนี่ผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กมากนะฮะแต่ประตูตอนนั้นก็น่าจะเป็นสาวพอดีนะฮะก็เลยอยากจะเป็นอึ้งยงมังกรหยกนี่ผมรู้แต่ว่าพระเอกนะฮะกวยเจ๋งนะฮะนางเอกอึ้งยงก็ไม่มีอะไรฮะเป็นนางเซียวหลิงนึ่งนะฮะอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่ผมจะแม่นในเรื่องกระบี่ไร้เทียมทานเพราะว่าทันพอดีและก็ชื่นชอบมากนะฮะมาอย่างที่เคยพูดไปตั้งนานแล้วนะครับว่าสมัยก่อนต้นงิ้วหายากมากนะฮะแทบจะสูญพันธุ์เพราะว่านะครับในเด็กวัยรุ่นดาวเดียวกันกับผมต่างอยากจะเป็นจอมยุทธนะฮะไปเอาต้นงิ้วมาทำดาบตอนนี้ต้นงิ้วนะฮะเห็นแล้วนะครับแถวๆนะฮะดอนเกิดมีอยู่หนึ่งต้นต้องอนุรักษ์เอาไว้นะครับต้นงิ้วไม่งั้นรุ่นลูกหลานอาจจะไม่รู้จักต้นงิ้วนะฮะการนาฬิกา21นาทีนะครับไปฟังเพลงที่คุณแนะนำกันเข้ามากันต่อนะฮะกับผลงานเพลงจากสมาชิกใหม่นะครับบอกว่าจอบฟังมาหลายวันแล้วนะฮะและก็ขอฟังเพลงของคุณกบทรงสิทธิ์นะครับนกน้อยมอเกษตรปาฏิหาริย์นะครับคือเพลงที่ส่งเข้ามาขอบคุณที่ติดตามฟังรายการของเรา

เดียวตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: ไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: นิพนธ์เจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถสองแถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028
2: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์พงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
1: ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

จผลงานของวงชาตรีนะครับจากคุณสุริยาท่าแร่ฝากให้กับเฮียชาญฝากกับท่านนายกเทพากรฝากให้กับป๋ายอดฝากกับเฮียเบิ้มฉายฉานคุณองค์ทวารด้วยนะครับเจ็บเพราะใครกับเวลาตอนนี้9นาฬิกา37นาทีนะครับคิดถึงวันๆในชั่วโมงที่2รับใช้คุณวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับยังอยู่กับผมไก่วุฒิไกรต่อต่างพร้อมกับวิวินชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของนี้กันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอภูนศักดิ์บุตรดีด้วงและก็เจลิมต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดร่อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกนะครับรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173ครับขอบคุณนะครับท่านนายกเทพากรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกนะฮะเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆครบครันใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานต่างๆโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านไปใช้ก่อนนะครับก็สามารถมารับไปก่อนได้เลยนะครับแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังด้วยความรักและความห่วงใยหวังดีจากท่านนายกเทพากรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนนะครับสนใจติดต่อ0883001367และก็0883126056นะครับขอบคุณตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดั่งใจเทไวทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาดลใจใส่ใจทุกขั้นตอนปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้นะครับที่0864441924ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมคนใจดีมีน้ำใจรูปก็หล่อพ่อก็รวยโสดอีทั้งหากนะฮะจำหน่ายเนื้อวัวสดๆนะครับเนื้อล่ามเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆนะครับเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานนะครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับขอบคุณบริษัทเล้งสิงห์สกลนครจำกัดเฮียโอคุณสุรชัยเดชศรีอุดมนะครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องดื่มสินค้าเบเตเล็ตทุกชนิดมากมายหลากหลายรายการในราคาที่คุณพึงพอใจมาที่นี่ที่เดียวได้ของครบพบแต่ของถูกใจเราเป็นตัวแทนกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสานหนึ่งในธุรกิจค้าส่งและก็ปลีกรายใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครดำเนินธุรกิจมามากกว่า60 ปีและก็มีเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 8,000 ร้านค้ามั่นใจได้นะครับกับบริษัทเล้งสิงห์สกลนครจำกัดถนนรัฐพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับขอบคุณร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่โดยพี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นนะครับถ้าได้มีปัญหาในเรื่องของกระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดตรงมาหาเราที่ร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่และช่วงนี้ต้องการด่วนเลยนะครับหมอนวดแผนไทยนะครับสนใจติดต่อพี่หมวยได้เลยนะครับที่0654012028นะครับอยู่ถนนสกลนครนครพนมนะครับฝั่งเดียวกันกับคิวรถ2แถวท่าแร่หรือว่าจะติดต่อผ่านผมก็ได้นะครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลพัทจำกัดนะครับเฮียโอคุณธนพัทพิรธรรมรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดดอนนานะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานนะฮะร้านมินิมาร์ทนะครับร้านกาแฟเป็นต้นนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0815369695ครับ
ขอบคุณนะครับผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่หมู่1นะครับชุมชนเฟื่องฟูซอย 7-11 นะครับถนนคนทำดาวลงไปท่าเรือนะฮะก่อนถึงท่าเรือจะอยู่ด้านซ้ายมือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ0872199503กับวรวุฒิโรงศพท่าแร่ครับ

ผลงานของคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรียมจินดานะครับอัลบั้มชุดที่5ชุดสุดท้ายของวงเพื่อนนะครับและก็โด่งดังที่สุดก็คือเพลงนี้นั่นเองนะครับทั้งรักทั้งเกลียดส่งเข้ามาจากน้องน้ำผึ้งพันนานิคมนะครับเวลาตอนนี้ 9:49 นาทีเข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะครับอ่ะเดี๋ยวอวยพรวันเกิดกันหน่อยนะครับวันนี้วันคล้ายวันเกิดของครูเด่นนะฮะครูเด่นนายชัยหมื่นนะครับจากโรงเรียนสยดแซบสกลนครนะครับน้องเด่นผู้ที่มีหน้าตาหล่อเหลานะฮะเตะฟุตบอลก็เก่งมากเลยนะครับเท้าทรายมหาการวันคล้ายวันเกิดปีนี้ก็ขอให้ครูเด่นนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงนะครับ

รรค์วันคล้ายวันเกิดนะครับออเด่นอาจารย์เด่นชัยเด่นนายชัยหมื่นนะครับและก็ท่านใดมีคล้ายวันเกิดในวันนี้ก็ขอเบิร์ธเดย์ให้กับทุกท่านเป็นพิเศษด้วยแล้วกันนะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับเพลงไหนที่ยังไม่ได้เปิดให้ก็เหมือนเดิมครับติดหนี้ตลอดเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะทยอยจัดให้นะครับก่อนจากการขอฝากข้อคิดสะกิดใจของพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียรสันติสุขนิรันดร์เอาไว้ให้กับทุกท่านนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าจงเข้มแข็งที่จะยืนอยู่คนเดียวเก่งพอที่จะรู้ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่และกล้าที่จะขอนะครับวันนี้ผมไก่บุตรกายทองตังต้องลาทุกท่านไปก่อนด้วย2เพลงสุดท้ายนะครับมอบเพลงขอแค่คิดถึงของคุณต้อมเรนโบว์ให้กับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์พี่สาวที่ใจดีนะครับแล้วก็เพลงละลายของคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยที่ขอเข้ามาจากหนุ่มสกลขนโก้นะครับวันนี้ขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับ 8:00 น. ถึง 10:00 น. วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระราชบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกน่าเกรงขามแต่มีนิสัยที่น่ารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งญาณต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้าข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1ความฉลาดของโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักพระเจ้าพระเจ้าจับคนฉลาดด้วยอุบายของตนเองเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของเราเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระพรสารในวันนี้เป็นเรื่องจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังเสาะหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์เขาขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

ครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังกายขอนำนะครับเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับก็มาพบพ่อกันเป็นประจำอยู่ทางหน้าปัดวิทยุมิสังทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสั่งสรรและบันเทิงนะครับเมื่อได้เวลาประมาณ10นาฬิกานะครับจนฮอด12นาฬิกา2ชั่วโมงเต็มๆกับบทเพลงลูกทุ่งผสมผสานสติงในแนวลูกทุ่งนะครับหมอลำในแนวลูกทุ่งนะครับเป็นเพลงร่วมสมัยที่คุณผู้ฟังได้แนะนำเข้ามาทางช่องทางไทม์ไลน์และก็ทาง Facebook นะครับส่วนเบอร์นะครับส่วนใหญ่ก็บางคนก็มีเบอร์ก็โทรมาอย่างท่านผู้ซอยประดิษฐ์นะครับนาอุดมผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลเชียงเครือก็โทรก่อนที่ผมสิขับรถเข้ามาเข้ารายการก็ได้แนะนำเพลงนะครับบัวตองของต้อมราชันลุงอรุณวงเล็บนาอุดมนะครับมอบให้ยายตุ๊เป็นพิเศษเราชื่นชอบระหว่างสั้นแล้วก็ฝากให้พี่น้องทางบ้านแต่แห่นะครับเป็นพิเศษแล้วก็พี่น้องทางบ้านเชียงเครือพร้อมเด้อเพิ่นเว้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีหลายผู้หลายคนก็โทรเข้ามาว่าเป็นสาวจูบแจง

นะครับอยู่ทางบ้านคำขาพนานิคมนะครับหลายผู้หลายคนที่มีเบอร์0813800359ก็โทรมาบอสเป็นสาวพักหวานขอให้ครับแม่บ้านอบต.นะครับส่วน FC หลายผู้หลายคนก็บ่ค่อยสบายนะครับอยู่บ้านบ่อยู่บ้านบอนคาใกล้นะครับก็ขอเป็นแรงใจให้เด้อสำหรับผู้ที่เจ็บไข้ได้หนาวเป็นผู้ป่วยที่เตียงก็ดีหรือว่าผู้ที่บ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแต่ว่าฟังรายการอยู่เป็นประจำเป็นพลังเงียบนะครับผมและทีมงานขอเป็นกำลังใจให้จักชิวใดๆก็มีแต่กำลังใจนี่แหละครับพี่น้องเด้อนะครับสู้ๆเด้อนะครับพี่น้องครับผลงานเพลงที่ผมเปิดเข้ารายการโทรหานะครับโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจอันนี้นะครับขออภัยครับเป็นเพลงที่มีรักแฟนเพลงนะครับแนะนำเข้ามาจากสาวแก้วนะครับขอเข้ามาบอกว่าขอฝากให้ FC สุขุสุคนที่ฟังรายการลืมบ่ได้หน้าใหม่สำหรับเพลงโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจของสาวนะครับดวงจันทร์นะครับเป็นผู้ร้องนะครับครับต้องขอบคุณสำหรับผู้ให้การอุปถัมภ์ค่ำยู่นะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงผ่านข้อสู่นะครับมิสซังทะเลหนองแสง FM 104.50 MHz ข่าวดีมีสาระสั่งสรรและบันเทิงบอสเป็นทางอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่นะครับซึ่งได้ลงนะครับสื่อโฆษณาทั้งสองรายการบอสเป็นคิดถึงวันๆของไก่วุฒิไกรทองตังและตอนสุพิษบางกายในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่เด้อพี่น้องเด้ออู่ช่างเอกนะครับบ้านท่าแร่จบขนาดคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นี่ก็ได้คนคันลมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองโอ้ยคนโตบ่น้อยโตบ่ใหญ่พอไปวัดไปว่าได้เพิ่นเว้าฮะเอ้ยตรงตัวหั่นนะเสียอีกนะครับเจ้าของอู่นะครับช่างเอกนะครับบ้านทะเลครับอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างเฮียวุฒิหมู่4บ้านหนองบ่อทองอันนี้เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนิทก็เว้าได้ขอบคุณล่ะที่ได้ซอยสนับสนุนนะครับทางในการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงผ่านเข้ามิสังทะเลหนองแสงนะครับส่วนผู้ซอยบรวุฒิลงศพก็ลง2ชั่วโมงนะครับอยากให้สินค้ากระจายออกให้มันทั่วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือการตลาดนะครับที่พี่น้องมีธุรกิจนะครับอยากลงสื่อนะครับโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็สามารถนะครับเลือกชั่วโมงได้แล้วก็ลง 2-3 ชั่วโมงก็ได้ติดต่อสอบถามได้ครับคุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับซึ่งเป็นเฮลันยิกนะครับของทางขึ้นวิทยุมิสังทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับบรวุฒิลงศพก็ได้ลง2รายการนะครับรายการคิดถึงวันๆล่าสุดนี้ก็ลงกับคุณไก่และก็ลืมบ่ได้คือรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงต้องกราบขอบพระคุณหลายเด้อสำหรับผู้ซอยนะครับวรวุฒิอินทิเสนนะครับซึ่งเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลท่าแห่เฮานี่ครับนิวเจริญการแว่นนะครับท่าแร่เสียหนุ่มปู้แท้ๆใดสายตาสำคัญชะไหนบ่เสื้อผมไปวัดเบิ่งสายตาวัดสายตาตรวจสายตาฟรีเด้อพี่น้องเด้อนะครับโอกาสเปิดนะครับสาขา2อยู่ดงมาไฟตรงข้ามกับร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงฟุตบอลตรงข้ามกันเลยนะครับโดยคุณหนุ่มคุณดาวเป็นผู้บริหารจัดการนิสิตนักศึกษาให้แสดงบัตรเวลามาใช้บริการทั้ง2สาขาลดทันที 50% พุ่นน่ะบ่แม่นธรรมดาได้ส่วนผู้สูงวัยใจเกินร้อยก็แจ้งไปเพิ่นมีส่วนลดให้ถึง 70-50% คือกันเด้อพี่น้องเด้อบริการหลังการขายพร้อมนะครับร้านท่าแร่ยานยนต์นะครับให้การบริการซ่อมรถมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับนะครับแล้วก็3ล้อเครื่องสกายแล็บไทยเฮานี่ไทยอําไทยปึ้บแม่นธรรมดามาแต่เช้าก็มีแต่ละคันก็ได้อยากเปลี่ยนไทยน้ํามันคอกน้ํามันเครื่องมื้อนี้นะครับอยากเปลี่ยนอย่างนอกอย่างในนะครับมีครบจบอยู่ในหั่นรถ PC ออก PCX โอ้ MSX มื้อนี้รถเก่ารถใหม่
ไป Honda Wave 125ไอบ่หรือว่า Wave 100รุ่นยอดนิยมนี่110รุ่น100นี่ป้าทนเพิ่นว่าฮะขึ้นเขาลงห้วยนี่วายทิ่มไว้เขาก็บ่หลักบาเขาก็บ่ยืมเพิ่นว่าบาอย่าปาไว้สุทีเบิ้ลสมัยนี้เด้อนะครับไปให้ไปสวนไปกีดยางก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์หรือว่าจะเปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องก็ไปเด้อเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคลาสซอนใบพร้อยพร้อมนะครับอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างท่าแร่เฮาก็บ่ได้ธรรมดาครับพี่น้องเอ้ยป้อสุดยอดเป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์นะครับไกลครับน้องนันน้องเนมนี่มีเครื่องจักรอันทันสมัยเครื่อง CNC ผู้ใดเจาะกัดนะครับด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะเห็นบอกพี่น้องคนรุ่นใหม่นี่ก็เจ้าไปเรียนรู้เรียนสายตรงมาจากราชภัฏหรือว่าไปเรียนมาจากช่างกลเทคนิคสกลนครหมู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผ่านการผ่านงานมาจากผู้นนะครับนิคมอุตสาหกรรมผู้ลงเรือผู้ใดเสียนั่นก็ได้ป้อทกไปขุดบ่อน้ำมันผู้ใดลงเรือผู้ใดนะครับปัจจุบันนี้ก็มาเปิดนะครับร่วมกับน้องเนมนะครับในการเปิดอู่โรงกึ่งนัตพงศ์การช่างอยู่เยื้องๆโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบ้านท่าแร่นี่ครับพี่น้องเนอะแบตเตอรี่เสื่อมไปเปลี่ยนจะเปลี่ยนท่าน้ำมันเครื่องก็มีหลายๆยี่ห้อยี่ห้อนะครับว่าจะเป็นคัสตอมบอยพรอยนี่ก็เพิ่งกับเป็นตัวแทนและจำหน่ายพร้อมนะครับหลังท่าแร่รับสร้างบ้านปลูกบ้านตามใจผู้อยู่เด้อปลูกผูกอู่ตามใจผู้นอนได้ถ้าปลูกบ่ถูกมองนอนนี่โยนอนไปนอนมาแล้วพีอัมได้ว้ายสำคัญชะไหนในการที่สีเบิ่งห่วงจุ้ยเบิ่งทิศทางในการที่เฮาสิปลูกเฮาปลูกซานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเฮามีความเชื่ออันเดียวกันนั่นก็คือพระนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกับพี่น้องก็หามือหาเว้นเนาะอันเป็นสิริมงคลแล้วก็หาช่างและกับแบบนะครับที่ถูกใจต้องไปที่หลังท่าแร่หลับสร้างบ้านเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้สร้างแต่บ้านใดอาคารพาณิชย์โกดังสินค้านะครับหลับโตเติมรัดแปลงงานรีโนเวทหมู่นี้นะครับเปลี่ยนหลังคานี่บ่ทันได้เหิงครับเป็นสังกะสีเปลี่ยนอลูซิ่งของมื้อนี้2มื้อจบเพิ่นบายอยู่เฮือนเขายายนางตัสเมศนี่มื้อเดียวอยู่ข้างสนามหญ้าเทียมส่วนเอเดนนี่ติดหนองหานนี่เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่นไปทำการแสดงเปลี่ยนมือเดียวบ่บู้จนบ้าโถหงุดมือเดียวจบบ่จบได้ใดคน10คนเนาะสั่งอลูซิ่งรีดร้อนมากันน้ำบ่ทันผู้ตัวแม่นบ่หลังทะเลแม่นได้ครับเอ้ยเพิ่นเอาจัดให้เต็มๆเลยนะครับมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่สันใดสันนั้นแม่นโอ้ยก็ห้องทั้งพี่ทั้งน้องเขาแล้วเนาะพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวเบิ่งกระแทกผิวพันธุ์ภายนอกได้แต่ว่ามีทองก็ดีคือกันมันสร้างบุคลิกที่ดีมากแม่นผู้น้านะครับอยากได้ทองคำไปที่ห้างทองแห่งแห่งเยาวราชสาขาทะเลเด้อพี่น้องเด้ออยู่ติดแล้วก็โตขี่รถสองแถวสายทะเลสิเข้าสะกดนี่ครับโดยเฮียเน่งแล้วก็เจ๊ปุ๊กเป็นผู้บริหารจัดการนะครับนานร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทซิสเซเอเป็นไงสบายดีอยู่ตรงข้ามสนามฟุตบอลนี่ผมนั่งจัดรายการแนมไปกับพ่อเห็นอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องท่านใดอยากได้อุปกรณ์การก่อสร้างมีครบจบอยู่หั่นนะครับเป็นต้นอลูซิ่งหลังคาเล็กแผ่นเล็กนะครับเล็กกล่องเล็กตัวซีสีทาเฮือนสีทาซานอุปกรณ์สุขภัณฑ์ในห้องน้ำมีครบมีฮอตปั๊มออโตเมติกผุนยี่ห้ออย่างนิตาชิป้ามิซูก็มีนิตาชินี่ค่ำวอดได้ช่วงนี้ฮะโบเพลงโบเพลงโบเพลงเด้อพี่น้องเด้อโบเพลงผมซื้ออยู่นี่บ่ต้องเสียค่าน้ำมันรถ300น้ำมันแพงเดี๋ยวนี้ขึ้นแล้วฮอต40บาทได้39บาทตัวละจุด4สตางค์แล้วบ่ขึ้นจนลืมฮอดราคาบัดหุ่นเมื่อมาคือมือไปเติมน้ำมันนั่นล่ะป้าโทแต่เฮาก็ได้ก็ครอบหยังก็ครอบตื่นเช้าก็เวียกหลายตื่นสายก็เวียกน้อยบ่แม่นครับหลายหมดผมเว้า เพราะฉะนั้นแล้วนะครับ
ร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมทินซิตยังนะครับจำหน่ายน้ำยาเลซินเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้อุดนะครับสังกะสีหลังคาเฮือนหัวนะครับหัวน็อตยิงสกูอลูซิงบางเทื่อใส่ไป4ปีมีอาการลูกยางมันถือความห้อนนะครับมันขยายตัวมีอาการซึมซื้อน้ำยาเลซินไปอุดก็ได้นะครับแล้วก็มีวิธีการในการสอนในการผสมน้ำยาเลซินขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นานจบอยู่หั่นครับพี่น้องเลยบอกว่าสิเป็นทางเดอะเนเจอร์บริการห้องพักนะครับของเสียออตลาดรถออทานิดได้การอันนี้ก็ได้ก็บอกให้เราเนี่ยเราเป็นผู้อุปถัมภ์นะครับและสนับสนุนรถกู้ชีพกู้ภัยผมตลอดนะครับในการช่วยเหลือเป็นคนที่มีใจบุญสุนทานได้เสียออตนี่นะครับว่าจะเป็นอำนวยทรัพย์นะครับสาขาทางสกลก็คือหน้าค่ายกิจศิวลานะครับสาขาทางบ้านหางโฮงนะครับสาขาทางอากาศอำนวยสาขาทางบ้านไห้ย่องพังโคนนะครับและสาขาน้องใหม่อยู่บ้านพะโคอยู่ที่ถนนสายทะเลสีตงคามนะครับก่อนจะฮอดวัดประดู่ธรรมวาสครับพี่น้องนี่คืออู่ห้างร้านต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงผ่านเข้าทางวิทยุมิสังทะเลหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิง

านไปครับพี่น้องเอ๋ยกระท่อมทองกว่าสายันสัญญาครับเป็นนักร้องที่อมตะถึงแม้เราเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าบทเพลงยังอยู่ในจิตในใจของมิตรรักแฟนเพลงนะครับตาลับช่วงนี้ยังอยู่เฮือนอยู่เนาะจบจากรายการจะขึ้นเมื่อพระหน้านองจานแถวหน้าของคู่ทุเลาพุ่นละขึ้นไปทางหลังโรงเรียนทะเลศึกษาก็ได้เส้นนี่หรือว่าจะขึ้นไปทางพี่เฮือนเขาใหญ่มุดหน้าเขาใหญ่มุดมือนี่มันไปได้หลายเส้นนะครับคู่มือนี่ทางคมนาคมนะครับตัดเข้าสู่นะครับให้นาตาก้าโคกหนองนาม ูลบางสักญาที่ปู่ย่าตายายแต่เฮาได้ไปมาเขตเอาจนได้มาครอบครองเส้นลูกเส้นหลานจนได้โอนขึ้นซื้อผู้นั้นขึ้นผู้นี้โอ้ยยามบ่อยากได้ดอกคือคิโลแท้เพราะว่ายามเป็นสินนักทรัพย์ที่ครอบครองได้ว่าคือใส่ปู่ย่าตายายคือเอามาคือครอบครองน้อยแท้เพราะว่าสมัยตะกี้เนาะภาพทางอากาศก็ยังเป็นในเรื่องของผู้ใดจับจองหมายเขตแล้วก็ไปปลูกสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ก็สิได้เดินเรื่องทางกรมที่ดินนะครับเพื่อจะได้ออกมานะครับเบิ่งสมัยตะกี้เนาะแต่ปัจจุบันนี้บ่ได้แล้วนะครับทันยุคทันสมัยเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วแม่นบอกพี่น้องสินทรัพย์เป็นอันสารลิมทรัพย์แหละข้อมูลนี้ก็ได้นะครับพี่น้องเลยวาวสู่ฟังอันนี้ก็ได้เนาะพูนเมื่อเลี้ยงงูเลี้ยงควายปูมักสรีอยู่หน้านองจานพุ่นละนะครับหลายผู้หลายคนได้อย่างแฟนเพลงอยู่ทางนาห้วยกวางมื้อนี้เฮ็ดเป็นโคกหนองนาโมเดลจ้างรถแบ็คโฮนะครับไปขุดลอกเป็นคลองใส่คอดเพื่อเลี้ยงปูปลาเห็ดให้เห็ดนานะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารในหั่นล่ะในบ่อก็เลี้ยงปลาเทงคูซะก็ปลูกนะครับหัวเสียงไข่ปลูกกกหมกเพชรเบี้ยหมกพระอีตู่แล้วก็มีโอ้หลายสิ่งหลายอย่างครับเป็นต้นพี่น้องไทยอยู่แถวหน้าออมบ้านนาโพเสียวไทยนี่ปลูกแต่ดอกดาวเรืองขายเมิดปีเมิดสุดนี่ปลูกสุดนั้นเฮ็ดจังได๋ว่าจังซั่นเห็นพี่น้องนะครับขยันขันแข็งลงไปขายตลาดลัดเซ้าลัดแรงพวงมาลัยเอามาแต่ใส่ก็มาจากพี่น้องที่ไทยปลูกดอกดาวเรืองนี่นะครับหมดแล้วก็ปลูกต่อแปลงนั้นแปลงนี้ต่อเห็นบ่พี่น้องดอกมะลิเด้ก็เจ้าก็ปลูกแล้วก็ใส่ใจคดน้ำนะครับให้มันซุ่มให้มันซื้นกูมือนี้ปุ๋ยชีวภาพให้มันเร่งดอกออกผลเห็นบ่พี่น้องดอกรักก็ปลูกได้สร้างรายได้นะครับในครอบครัวนะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ว่าพื้นสู่ฟังเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะอย่างปัจจุบันนี้ปวกมันเจาะเฮือนหลายมื้อนี้คำเว้าสิหลายแน่จังน้อยเด้อแบ่งปันครับปวกยังแน่ค่าใช้จ่ายรายเดือนค่าเน็ตนานมาได้ค่าเน็ตได้ค่าน้ำค่าไฟค่าขยะมูลฝอยเห็นบ่มาได้เป็นต้นค่าชาปนกิจศพค่าพักฮอดบ่ได้กินหยังอีตาต้อยเอ้ยเจ้าก็ได้เที่ยวแต่ไปเอามาอยู่พี่น้องก็ได้2ศพ3ศพหมดแล้วเงินค่อยหานําบ่ทันแหละค่าชาปนกิจค่าพักครับเพิ่นเว้าก็เจ้าเปิดใจนํานะโอ้เฮ็ดได้ล่ะที่เพิ่นที่โตนะครับจะเฮ็ดได้ล่ะเนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคู่มื้อนี้สิ่งอำนวยความสะดวกความเจริญอยู่ใส่ความวุ่นวายก็อยู่หั่นแต่ก็ยังมีพี่น้องที่ใช้วิถีชีวิตแบบเก่าๆอยู่ได้หลายผู้หลายคนก็อยู่โคกหนองนาไปอยู่ให้อยู่นาม
มื่อปีสี่ซาดบุได้เข้ามาก็มีได้บางคนบุได้เข้ามาได้นี่ย่างเขาไอ้วุฒบ่เมื่อปีเอารถไทยในคุดไม่ไงคนพลิกแผ่นดินไทยนี่ปุ๊บมากสลีขายเมื่อปีน้ำในก็เจาะบาดาลปั๊มนะครับก็ใส่ปั๊มดูดน้ำเลือดเห็นบอกพี่น้องโบจำเป็นโบได้เข้ามาบ้านแท้นอกจากผู้ใดเป็นผู้ใดตายใกล้ชิดอีดีจังมาป้าถูกแต่โบค่อยเห็นเราเลยแต่ว่าเราฟังรายการอยู่เป็นประจำได้สมัยจัดอยู่radio FM 104.50 MHz นะ104 MHz ตัวนี้มาจัดอยู่มีสั่งแล้วก็คาดว่าคือสิฟังอยู่เนาะพอผมได้ยินข่าวว่าทางทีมงานนะครับอามุนเนี่ยกับวิทยาเนี่ยผมเนี่ยเขามาจัดพี่น้องก็เริ่มหันมาฟังเบื้องจากสั่งซื้อวิทยุ30เครื่องอาจารย์ดาวิดไป10เครื่องผมมาอีก20กว่าเครื่องเมื่อกล่องนึงตอนนี้กำลังผลิตอยู่เด้อเมื่อวานนี่ไปส่งครีมนวดให้แฟนเพลงโอ้ยอยากฟังอีตาต้อยอยู่วิทยุประเพณโอ้ยอยากฟังเจ้าอยู่ท่านผัดมดโอ้ยได้ก็เลยว่าโอ้ยอันใดยังบ่ทันได้แจกเด้ออันท่านก็ได้เด้อคิมนวดก็ได้วิทยุก็ยังบ่ได้แจกเพราะหยังวิทยุบ่ได้แพงครับ150บาทครับเพราะหยังพระคุณเจ้าปู่นะครับทางมิสังนี่พระเจ้าหลุยจำเนียนนี่จะให้แท้เฮาได้ฟังในเรื่องของพระวาจาก็ดีเรื่องของทางโลกนะครับทางธรรมนะครับทางโลกคือความบันเทิงทางธรรมทางเรื่องของการแพร่ธรรมพระศาสนาจักรของไทยเฮาเป็นช่วงๆไปนะครับสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะครับเอาละเงาละถ้าจะน้อยเดินวิทยุเดินถ้าจะน้อยได้มากเมื่อใดแจ้งบอกแล้วกันนะครับมีเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาทั้งเก่าและใหม่ได้รุ่นเก่าก็มีรุ่นใหม่ก็มีเดี๋ยวเด้อเอาให้กับยายตู้ก่อนเนาะปีหน้าฟ้าใหม่ของลาเต้กิติพงษ์เด้อสอทอเด้อฝากคือเก่าเดี๋ยวเบิ่งทำข้อความก่อนนะครับเพิ่นเข้ามาทักเข้ามาทางข้อความปะต้อยก็เข้ามาเนาะเดี๋ยวผมอ่านเด้อเดี๋ยวผมอ่านของทางยายตู้ก่อนนะครับห้องยายตู้อันนี้นะครับสวัสดีค่ะท่านสอทอรูปหล่อวันนี้อยากฟังปีหน้าฟ้าใหม่โดยร้องโดยลาเต้กิติพงษ์นะจ๊ะฝากลงเหมือนเดิมคิดถึงตอนลงไปทำงานอยู่กรุงเทพตอนวัยรุ่นโอ้ยทุกคนมีความหลังครับสุเจ้ายอดมนุษย์แล้วเขาตาเต้วตาเต๋อวันนี้ไพศาลบุญจักตาเต้วนี่ซุปเปอร์เอนจิเนียร์ผู้ใดตึกลาใหญ่ๆกรุงเทพกรุงไทยอยู่ขมุกกะเล่าผลงานของธรรมะแห่กันหลายตึกได้อยู่ไกลใจกลางกรุงเทพนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีเรื่องเล่าเอาละเดี๋ยวจัดให้ฟังเด้อได้อ่านแล้วก็อ่านป้าต้อยต่อเนาะป้าต้อยก็มาเข้ามาบนอีกวันก็เข้ามานะครับป้าต้อยขอเพลงหน่อยจ้าน้อยใจของเดวิดเด้อมอบทุกเสียงทุกสายเด้อขอบคุณค่ะป้าต้อยนะครับเอาสำนีก่อนเนาะมาฟังเพลงครับพี่น้องเอ๋ยปีหน้าฟัง

สติงแน่ๆลูกทุ่งนะครับที่ออกมาใหม่ของบ่าวโจอี้กับภูวสินนะครับเป็นผู้ร้องเอาไว้นะครับไอ้ห้อยเพลงเราขอมาแต่ละเพลงแต่ละเพลงนี่เบื้องคนคือสิบทันยุคทันสมัยแต่เพลงเราขอมาแต่ละเพลงนี่ได้หมดอย่างเพลงคืนหมู่นี่แล้วก็เพลงนี้พร้อมนะครับก็ฝากให้มิตรรักแฟนเพลงที่ฟังรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงอยู่สุขุสุคนเด้อก็ฝากให้ทางผู้ละหมู่สามน้ำแน่เพราะแล้วก็ขอเพลงน้องใส่เสื้อลายนะนำเด้อฝากให้ตาเจ้ยหมู่สามนี่อยู่ชุมชนสามัคคีเนาะหมู่สามนี่เนาะแทนไม่ผ่าแล้วนะครับขอบคุณหลายสำหรับสาวอิวที่ได้แจ้งนะครับในเรื่องของผลการเหตุแท่นแม่พระฟาติมาหม่องแยกไกลบวกไกลแถวเฮือนเอฟซีเฮือนเขาไอแหล่ล่ะหน้าเฮือนไอแหล่เนาะหลายผู้หลายคนก็ได้มอบปัจจัยนะครับหลังจากที่ท่านนะครับเพียงใจว่างป้องผู้ใหญ่บ้านหมู่ผู้ใหญ่บ้านเอาเข้าไปครับเพิ่นเป็นกำนันนะครับตำบลท่าแร่แล้วเมื่อก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ปัจจุบันนี้เป็นกำนันตำบลท่าแร่แล้วเนาะผู้ท่านกำนันเกียงไกรว่างป้องนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้นำท่านผู้ซอยทั้ง2ผู้ซอยเอกผู้ซอยต้อมและก็คณะกรรมการในชุมชนพี่น้องในชุมชนออกแผ่ปัจจัยจนได้ปัจจัยนะครับมาบูรณะนะครับเอท่านแม่พระฟาติมานะครับเดี๋ยวสิแวะมื้อนั้นขึ้นไปส่งศพกับบริเบิ่งดอกกำลังอยู่ในช่วงของการบูรณะอยู่เนาะมือส่งศพลูกสาวใจเพิดนะครับก็แจ้งมาแล้วนะครับขอแสดงความยินดีนำเด้อนะครับเพื่อหยังเพื่อจะได้ประกอบพิธีมิซานะครับวันสำคัญนี่ใกล้มาแล้วเดือนตุลาคมต้องเปิดเดือนแม่พระก็ต้องเฮ็ดมิซาแท่นพระนะครับ15ชุมชนนะครับเกือบทุกชุมชนมีแท่นไว้พระนะครับอย่างทะเลใต้ก็แล้วนะครับก็มีแท่นไว้พระหน้าเฮือนอาเกิ้นนะครับแถวเฮือนเขาตะอุดมุนีแฟนเพลงเขาใหญ่นี่ตาย่อนมูนี่แถวนั้นล่ะตานี้ใหญ่น่อนใหญ่ตานี้ตาย่อนเป็นไหนสบายดีฟังอยู่ลาว่าฟังลูกฟังหลานอยู่ไปกันจากยากมากันจากยากสู้ชีวิตขนาดได้ลาวก็ได้ได้ตาย่อนใหญ่นี่ก็ได้ อยู่ดีมีแห้งเด้อไทยเฮาก็ได้ตาวุฒิไปอยู่โรคใบไม้แล้วเนาะเหลือแต่ใส่เฮือนนั่นล่ะหลายผู้หลายคนยายชาโลกยายชาลีมูนี่นะครับ FC เขาให้จรูนมูนี่นะครับก็ยังบ่ทันได้ไปเยี่ยมไปยามไปส่งแต่วิทยุให้ครับ FC อยู่เฮือนช่างกุ้ยนั่นล่ะโยสั่งเครื่องเอาอีกเครื่องนึงเป็น3เครื่องแล้วไปส่งในจุดเดียวนะก็ครอบช่างกุ้ยนี่แขวนวิทยุใส่เสาอู้ว่องเคาะปะผู้นะครับรถยนต์แล้วเปิดดังโพดก็จะได้ยินมันก็ดังแทบวิทยุนี่ก็จะซื้อสิได้พวกซื้อติดตาต้อยเขาว่าเท่าไหร่150บาทว่าสั่งมาให้แน่พ่อน้องหมดตัวเป็นได้บาทบอกแล้วจะเปิดดังหลายสั่งเสร็จคือเดียวจะเปิดดังหลายบัดแล้วเขาได้ยินเขามาถามซื้อหมดอ่ะ4เครื่องหั่นหมดวิทยุก็ได้ มันดังอีได้พี่น้องเอ้ยน้อยวิทยุพอดีใหญ่ในห้าวผ่ามือนี่พอดีตะมุตะมินี่พอดีเป็นตะแพงหักราคาบ่แพง150บาทนั่นเป็นการแบ่งปันจากมิสังทะเลหนองแสง FM 1450เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงระเบ้อพี่น้องเอ้ยโอ้ยเป็นจังซั่นได้พี่น้องเอ้ยเอาเวลาใกล้สิหมดแล้วบ่นี่โอ้ยัง 10:53เอาชั่วโมงหน้าพุละจังสิเว้าเรื่องข่าวทางอำเภอเนาะมาจัดกิจกรรมอยู่บ้านแต่แห่เฮาบ้านแต่แห่เฮาต้องร่วมมือกันได้
ไปร่วมรณรงค์ย่างโครงการนี่ก็ป้องกันการทุจริตนะแล้วก็โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวมื้อเดียววันที่4ฮะล่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจังเว้าเนาะประชาสัมพันธ์เพิ่นมีหนังสือมานะครับถึงผู้จัดการสถานีวิทยุมีสังทะแนนหนองแสงนะครับของแต่เฮานะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอบพระคุณทางท่านนายอำเภอนะครับนายอำเภอนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งซื้อเพิ่นก่อนเด้อในไทม์ไลน์ของทางกลุ่มสถานีวิทยุนะครับขออนุญาตนิดนึงนะพี่น้องเด้อขอเบิ่งไทม์ไลน์ก่อนครับท่านวิชาญอินนะครับฤทธิ์มงคลนายอำเภอเมืองสกลนครเขาส่งหนังสือมานะครับเป็นกำหนดนะครับในเรื่องของการนะครับดำเนินการโครงการด้านแผนการปฏิบัติงานและนะครับแผนงานการใช้นะครับจ้างงบประมาณนะครับประจำปีงบประมาณ2569ไตรมาสที่4นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับจงมาว่ากันเนาะพี่น้องเนาะประชาสัมพันธ์กันนะครับให้พี่น้องได้ไปร่วมกิจกรรมกันเรื่องของมา2ฉบับพอได้ครับพี่น้องเลย2ฉบับนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่ทางอำเภอได้เล็งเห็นนะครับทางความสำคัญเรื่องแต่ละเรื่องให้แล้วก็มอบหมายทางขึ้นมิสังทะเลหนองแสงของเฮาได้ประชาสัมพันธ์บอกกล่าวเล่าต่อนะครับให้พี่น้องนะครับมาฟังเพลงได้การได้เพลงนี้ก็ได้ได้พี่แดงคนเดิมปากให้ตะเรื่องป้าทุกในมิวสิกวิทยุท่านินมุนห้อยไว้ท้องนาเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าเอาฟังกันเรื่องเลย

0: พี่แดงคนเดิมจบลงไปเวลาชั่วโมงแรกก็มาไล่แล้วพี่น้องเอ้ย 11:57 นาทีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากนำไว้แน่เด้อสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าบ้านทะเลเด้อพี่น้องเด้อซื้อไก่อยู่ใส่บ่อสดต้องอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าบ้านทะเลเปิดให้การบริการตั้งแต่ 04:00จนฮอด 6:00 นแรงนะครับโดยคุณเทพากรสมุพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่และเจริญเป็นผู้บริหารจัดการอู่ช่างเอกอู่ช่างเอกบ้านท่าแร่ครับคุณสุรศักดิ์ทรงเล็กสิงห์นะครับเป็นผู้บริหารจัดการให้การบริการเฮ็ดน้ำสีรถยนต์ซ่อมบำรุงนะครับรถยนต์เครื่องยนต์รถยนต์นะครับแล้วก็ยังจำหน่ายอะไรทั้งเก่าและใหม่พร้อมนะครับอู่ช่างเอกบ้านท่าแร่อู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างที่วัดมูซีบ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครวรวุฒิลงศพนะครับบ้านทะเลนำเด้อนะครับนิวเจริญการแว่นบ้านทะเลและสาขาทางดอกมอไฟนำนะครับทะเลยานยนต์ทะเลคาเคนะครับอู่ลงกึ่งระพงการช่างมูซีบ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครช่างลังรับสร้างบ้านนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลติดและกระโตคิวรถสองแถวสายทะเลเข้าสกลนะครับร้านโชคสุริยาและโชคราคาเล็กเมทิซิตบ้านทะเลเดอะเนเจอร์นะครับบริการห้องพักและตลาดรถออทานิตของเซออสบ้านหนองบัวทองหมู่4ที่ถนนใหญ่สายทะเลนครพนมและอำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกิจสาขาห้างฮงสาขาทางอากาศอำนวยสาขาทางพังโคนและใหม่ล่าสุดสาขาทางบ้านพะโคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากไว้ให้พี่น้องได้ไปใช้บริการนะครับอุดหนุนกันทุกอู่ทุกร้านค้าและเต้นรถนำนะครับผมขอตัดเข้าสู่นะครับต้นชั่วโมงเพื่อฟังพระวาจานะครับจากพระคุณเจ้าปู่หลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์แล้วมาพบพ่อกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระราชบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกหน้าเกรงขามแต่มีนิสัยเช่นหารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งญาณต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้าข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1ความฉลาดของโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระเจ้าจับคนฉลาดด้วยอุบายของตนเองเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของเราเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระพรสารในวันนี้เป็นเรื่องจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกและได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังเสาะหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์เขาขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมต้อยสมจิตมังกายขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงชั่วโมงที่2นะครับขอมาพร้อมกับเบาแสงสุริรุ่งโรจน์นะครับนะครับที่ขับร้องเพลงนะครับสาวเสื้อลายนะครับเพลงนี้นะครับขอฝากให้ทางตาเจ้ยเด้อเป็นพิเศษเด้อนะครับอยู่ทางชุมชนสามัคคีนะครับแล้วก็เป็นผู้สูงวัยใจเกินร้อยนะครับที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางเดย์แคร์ทางศูนย์อธิบาลศูนย์สังคมพัฒนามิสังตะแนนหนองแสงทราบข่าวว่าวาสิสัญจรแล้ววะได้ยินข่าววาสิสัญจรแล้วนี่เนาะเพราะว่าศูนย์เดย์แคร์ก็มีนะครับงบประมาณนะครับในการอบรมก็ดีหรือว่าในการจัดกิจกรรมสัญจรนะครับจะมีรถเรือมารับเพื่อพาผู้สูงวัยใจเกินร้อยลำเพลินเดินไม่ล้มหมดเข้าและก็เดินทางไปเบื้องงานสถานที่ข้างนอกเนาะอินโดเอาโดหมดนี่ไปหมดแล้วเนาะมันบ่ได้การครับก็ถือว่าเฮ็ดให้ผู้เฒ่าบ่อาเสมอได้ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีการฝึกฝนหูตาปากยกเท้าซ้ายเท้าขวายกแขนซ้ายแขนขวาตบไม้ตบมือให้ความรื่นเริงสนุกสนานบ่ให้เครียดครับให้มีอายุมั่นขวัญยืนเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายและก็ความจำถ้าอยู่เฮือนอยู่ผู้เดียวบ่ได้พบปะมิตรรักบ่แม่นบ่ได้พบปะพี่น้องหั่นล่ะบ่ได้พูดคุยกับเพื่อนล่ะสมองมันสิบ่ทำงานมันสิเกิดอาการอัลไซเมอร์นะครับพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีโครงการดีๆแบบนี้ครับศูนย์เดย์แคร์นะครับที่ได้มาเฮ็ดให้ผู้สูงวัยผู้สูงคุณค่าได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับอยู่ศูนย์อธิบาลศูนย์พัฒนามิสังทะเลหนองแสงของแท้เฮานี่ครับพี่น้องเอ้ยใกล้บ่ไกลกับห้องส่งนี่นะครับมีหลายเพลงที่พี่น้องมอบนะครับให้กับผู้นั้นผู้นี้ผู้นี้ผู้นั้นอย่าง FC ปิกก็เข้ามาเพลงเพิ่นก็ตั้งชื่อเพลงเขาใหม่บ่เนาะจินตลานี่แตงโมนี่แตงโมแตงโมพระขอเพลงแตงโมแตงโมเด้อเอ้าดีแต่ YouTube นะครับพิมพ์ไปปุ๊บขึ้นมาปั๊บโลดแตงโมจินตลานะครับเป็นผู้ร้องเนาะนะครับผู้ราบนี่แตงโมจินตลานะครับชื่อเพลงเด้อแล้วก็สวยขยี้ใจนะครับสวยขยี้ใจฝากคือเก่าขอเบิ่งไทม์ไลน์ซะก่อนเพราะว่าใดๆแน่

นะครับแฟนเพลงเฮาก็ได้ขอบคุณหลายๆเด้อหมดถึงเวลากับทักทายเข้ามาหวัดดีพี่ต้อยขอฟังเพลงหน่อยจ้าขอเพลงแตงโมแตงโมนะครับสวยขยี้ใจมอบคือเก่าด้วยจ้า3หนุ่มฟังด้วยกันนะจ๊ะสุดหล่อนานย่องไม้ลาก็ได้พี่ลิกแล้วนะครับสวยขยี้ใจฝากลงทางสวนมะพร้าวน้ําหอมเนาะอยู่ทางหมู่5วัดป่าพนาวันพุ่นล่ะมีสวนมะพร้าวน้ําหอมได้แล้วก็เป็นหม่องที่ผลิตหมกเผาน้ําหอมสูตร3พานนครปฐมผู้ใดมีทั้งน้ําหมกเผาน้ําหอมมีทั้งข้าวห้องหยังก็ข้าวห้องไอ้ใหญ่หมกเผาข้างในขูดเศษเป็นจอกซื้อ30จอกถูกจอกละ18บาทถ้าซื้อจอกนึงน่ะ20บาทเวลาพี่น้องอยากไปสวดหรือว่ามีงานบอกงานบุญผมเอามามื้องานสวด BC ก็มาแล้วครับเอา30จอกคิดให้ราคาส่งนะครับขวดละจอกละ18บาทป๊าพี่น้องไปสวดน้ำเกือบบ่พอเกือบบ่พอพอดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งในเรื่องของพี่น้องที่กินแล้วแบบหอมพี่น้องเพราะอย่างหมกเผาน้ำหอมถ้าประมาณจากสามพานนครปฐมนี่ว่ามันเป็นธรรมดาได้แต่เนี่ยปลูกอยู่ในโคกวัดป่านี่มีอยู่10ไร่ผู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็ประชาพันธุ์ให้เนาะนะครับบ้านเฮามีผลิตและก็จำหน่ายและเด้อส่งและก็ปรีกให้พร้อมส่งคนเฮือนครับโทรปั๊บแชททักกลับไปในแชทเลยครับพี่น้องเด้อนะครับแล้วก็ยังมีทางต่างประเทศนำบอสนี่ป่ะถูกไอทีแท้นี่ FC Pick นี่เจ้านี่เนาะเป็นธรรมดาตัวนี่ไปออสเตรเลียไปกรุงเทพกรุงไทยไอเจฝอยทองแถวมอซิดน้ำแน่เอาได้การไประยองน้ำเด้อนั่นระยองก็ขายเบ็ดเนาะฟิชชิงนะครับอยู่ทะเลเขาก็น้องรักมันบ่น้องรักนะเนาะอยู่ทะเลนี่น้องรักนะครับขายเบ็ดขายเหนี่ยวปอมอันเหนี่ยวปอมนั่นก็ปลานั่นก็มาขี้ตัวขนาดได้ปลานั่นก็ได้เขาทิ้มลงไปเหนี่ยวปอมแล้วกินเน่ากินเน่าเป็นต้นปลาเสื่อมนี่แถวนี่ปลาเสื่อมมาปรากฏนี่วางสะพานทางเข้าส่วนบัวนานาชาตินี่ลงหาน้อยนี่วางสะพานตรงข้ามกับส่วนเฉลิมพระเกียรติจุดชมวิวนี่เทศบาลทะเลนี่เฮ็ดได้ข้าหูจักแท้แต่ต้อยย่อหูจักไอ้ลูกหลานไปคิดเอาอยู่เนาะเอาเหนือปอมจากเสียลักแล้วไปล่อปลานักกินเอากินเอาตัวโยมแกงเส้นไม้ส้มตัวมกหนึ่งตัว โอ้ยปลาหนึ่งมาขี้ตัวเนาะสิหรอกมันมีในพี่น้องเอ้ยผมเคยถามชาวประมงไทยหาปูหาปลาไทยใส่มองไทยก้านปลาลัดดึกค่ะพบมงแรงเตรียมแล้วเตรียมข้าวเตรียมน้ำใส่ติ๊บน้อยไปเลยใส่เฮือไปครับเครื่องฮอนด้าหาแรงตุบไทยเฮือไปส่งแล้วนี่อยู่ท่าน้ำนี่แถวนี่ก็มีนี่แถวศูนย์ฝึกอาชีพนี่ถ้าแถวข้างโรงเรียนอนุบาลนี่ก็มีนี่ไทยการปลูกการปลาก็ได้แล้วก็ถ้าศาลากาลิลีนี่หลังสวนมณีนี่ใกล้กับสวนอาหารท่าน้ำนี่ตุ๊บลงไปแล้ววิทยุก็ไปนำไหนไปเปิดเพลงให้ปลาฟังปลามันแปลกครับมันแปลกเสียงอย่างน้อผัวเพื่อก็มาฟังเพลงในป่านะก็ได้มันแปลกเลยเนาะโยไทยการปลาก็แทงเอาตัวอันนี้ก็จะว้าวนำได้สอทอเอ้ยการป่ากับอยากฟังเพลงนะพวกเรากลางคืนโอ้ยสมัยตะกี้กับฟังแต่อามุนน่ะแล้วฟังเพลงเพื่อชีวิตบ่อันนี้ว้าวพื้นสู่ฟังพี่น้องไงเนาะเปิดใจสู่ฟังรับมาจากชาวบ้านที่ไทยหาปูหาปลาการปูการป่านี่ละนะครับสาวโคราชก็มาแล้ว
ใต้แสงนิออนจ้าตะกะแตนนะคะขอบคุณค่ะฟังไม่มีเบื่อนั่งฟังอยู่บ้านจ้าโอ้ขอบคุณหลายเด้อพ่อคำเว้าเราเนี่ยเฮ็ดให้ผมมีแฮงโดได้เราเว้านี่คำเว้านี่สำคัญได้พี่น้องย่องขนาดได้สาวโคราชนี่นะครับอำเภอโชคชัยเฮานี่พี่น้องทางมุ่งก็ได้เมื่อวานผมนั่งอยู่หน้าเฮือนห้องใส่มาหรือยังจ้าผมว่าโอ้ยเราก็ได้เนาะ FC นี่เนาะนะครับแล้วก็ยังมีสาวแก้วสาวแก้วนี่กันสาวแก้วนี่กันถามว่ามื้อนี้เฮ็ดหยังมื้อนี้แล้วก็ว่าว่าสู่มองหลายมื้อแล้วจ้าตอนนี้มีแต่มอง8มอง9มองป่านินเขาก็ออกแล้วสิได้ไล่นกแล้วเข้าเจ้าเบียเอ้ยแม่นหั่นล่ะผมเห็นพี่น้องไทยประวานถ่ายรูปส่งลง Facebook อยู่เขาเริ่มยายลักมองแหละเขาที่ว่านเอาไว้ดำมาไว้ฮะบางคนก็เริ่มได้กินข้าวเมาแล้วได้ข้าวเมามีทุกฤดูกาลจะมันข้าวเมาแท้หรือข้าวเมาหยังเบิ่งจับเจือด้วยข้าวเมาเด้อข้าวเมาผสมสีบ่นึกของแท้อยู่บ่หากสรุปว่าของแท้เด้อพี่น้องเนาะมอง8มอง9มองป่านินพี่น้องเอ้ยไทยเป็นชาวประมงฮะเด้อผมก็ได้ยินข่าวอยู่เด้อช่วงนี้ประมงเพิ่นกำลังเข้มงวดอยู่ได้ระมัดระวังแน่เพราะหยังท่านนายกนายกอย่างฮู้จักบ่นายกสมาคมลุ่มน้ำชื่ออันท่านผู้ใหญ่บ่ซบเป็นนายกได้แทนกำนันอัยการเพิ่นว่าว่าโอ้ยเพิ่งจะไปอันเว้าความกับลูกบ้านบ้านแท้นี่ล่ะโดนจับใส่มองบอกแล้วให้ระวังระวังเพราะช่วงนี้ป่าวางไข่นะครับก็หน้าที่ภายหน้าที่มันต้องเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็เพราะฉะนั้นแล้วก็ให้ระวังเอาเวลาเห็นเรือเร็วมาทางไกลทางไกลเสียงเครื่องบึ้บทั้งมา3เทื่อแล้วฮ้อนเฮาแล้วได้เขาเว้าเป็นกำลังใจให้เด้อผู้ไทยโดนแล้วก็เป็นประสบการณ์ได้เว้าบอกเบาได้เว้าได้บอกต่อกับเพื่อนๆที่เป็นชาวประมงที่หาปลาใส่มองฮะล่ะนะครับหน้าที่ของเพื่อนเนี่ยเนาะชาวพี่น้องทางกรมประมงให้เนาะช่วงปลาวางไข่อันนี้ผมเว้าวิทยุบ่ได้เว้าให้เพิ่นมาจับได้เว้าเตือนภัยได้พี่น้องเอ้ย โอ้ยตาต้อยเอ้ยพี่น้องฮะอันไทยลงคลิปก็ลงแท้ๆลงอันว่าป่าเต็มตลาดพี่น้องครับยกมันมาแต่ใสว่ามาทะเลว่าโยเจ้าหน้าที่เขาเห็นหน้าที่ก็เจ้าตัวเอาคู่ปีกล้องก็จะส่องมาแต่ภาคคุณทราบบางช่วงเห็นฮอดวัดมาแต่แห่คุณกล้องส่องทางไกลเขาเห็นหมดลักษณะของคนในใดในใดไปเมย์ไปเมย์การสื่อสารมันไวขมุนเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเอาผมเจ้าผมนายกับว่าหนุ่มพ้นจับเจือผมมาทำมาหากินหาอยู่หากินก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็มีทางออกอยู่ดอกให้เฮาก็ได้ให้ว่าแจ้งหลายนะพี่น้องเนาะ โอ้ยเพลงมาไปเพลงครับจินตลาพูนลาบเชิญขึ้นเวทีครับ

เราไทยเราถ่ายทอดว่ากินข้าวหรือยังเราถามนะครับถามถึงพี่น้องแล้วก็ถามย้อนมาถึงผู้จัดรายการกินแล้วครับกินกับหยังกินกับหนึ่งปลาปลาหนัง จำแจวหัวโปก มีผักลวกผักขนกขน้อยมากกระเจี๊ยบมื้อนี้มักฝักน้อยหนึ่งเข้าไปแล้วก็มะเขือป้าสุดยอดเมืองมันแม่นบ่พี่น้องอาหารเช้าของหวานเด้มะกล้วยโอ้พลึกแล้วสมจิตนี่ว่าแม้กระทั่งเวลากินข้าวหรือยังเนาะกินแล้วเด้อข้าวเช้าหรือแต่ข้าวเที่ยงเด้อนะครับพี่น้องล่ะกินข้าวหรือยังกินมันตรงเวลาเด้อเดี๋ยวโรคกระเพาะอาหารตามมาได้พี่น้องเอ้ย นะครับเอาละครับมีหนังสือมาถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุมิสังทะแนนหนองแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงที่ทำการอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครศูนย์ราชการอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับลงวันที่7กันยายน2569นะครับเรื่องการดำเนินการโครงการตามแผนนะครับปฏิบัติงานและแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ไตรมาสที่4เรียนผู้อำนวยการการนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงมิสังทะเลหนองแสงสิ่งที่ส่งนะครับมาด้วยคือ1กำหนดการจัดกิจกรรมนะครับ1ชุด2แบบประชาสัมพันธ์จำนวน1ชุด3แผนผังเดินรณรงค์จำนวน1ชุดอำเภอเมืองสกลนครได้กำหนดจัดโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาเพื่อขอให้กับการพัฒนาพื้นที่และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตำบลทะแน่จำนวน2โครงการได้แก่1โครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะครับกรรมาธิบาลนะครับกิจกรรมการส่งเสริมนะครับคือกิจกรรมนะครับปลูกนะครับสำนึกถึงการป้องกันการทุจริตตามแผนป้องกันและต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติดีที่ขออภัยครับปฏิบัติมิชอบของหมู่บ้านโดยการนะครับเดินลงปลุกจิตสำนึกนะครับการป้องกันการทุจริตและปล่อยปลาขออภัยครับท่านขอปล่อยปลาในวันที่5กันยายนพ.ศ. 250619เวลา16นาฬิกา4โมงแรงเด้อพี่น้องเด้อนะครับณท่าเรือท่าแร่หมู่ที่1ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร2โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมที่2จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับให้นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัตินะครับในวันที่4นะครับกันยายนพ.ศ. 2569ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาณบริเวณท่าเรือหมู่ที่1ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในอำเภอเมืองสกลนครได้กระนักนะครับถึงความสำคัญนะครับในการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนจึงขอนะครับความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึงกันและเรียนเชิญท่านให้เกียรติเข้าร่วมนะครับพิธีเปิดและกิจกรรมดังกล่าวในวันที่4กันยายนพ.ศ. 2569เวลา18นาฬิกาณบริเวณท่าเรือหมู่ที่1ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจึงเรียนมาผู้โปรดทราบขอแสดงความนับถือนายวิชาญนะครับอิทธิฤทธิ์มงคลนะครับนายอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับสำนักงานนะครับพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นไทม์ไลน์นะครับในกลุ่มนะครับส่งมานะครับเพราะฉะนั้นกับบางเทือกับ
ได้ขี้ออกเป็นตรงสื่อน้อยได้ขี้อ่านต้องขออภัยถ้าเอ่ยนะครับตัวอักษรผิดนะครับบางข้อความก็ได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะฉะนั้นมื้ออื่นนะครับเชิญครับเวลา 16:00 นนะครับเส้นทางขบวนนะครับเดินลงต่อต้านการทุจริตนะครับโครงการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนนะครับธรรมาธิบาลนะครับกิจกรรมส่งเสริมนะครับปลูกจิตสำนึกนะครับนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตนะครับในวันศุกร์ที่4กันยายนพ.ศ. 2519นะครับตั้งแต่เวลา 14:00 นจุดเริ่มต้นอยู่ข้าง 7-11 สาขาทะเลเด้อแล้วก็สิแห่ลงไปตามถนนเฟื่องฟูเพื่อไปสู่นะครับจุดสิ้นสุดก็คือบริเวณท่าเรือท่าแร่ท่าเรือท่าใจครับพี่น้องจุดสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นก็สิมี2กิจกรรมนะครับเมื่ออื่นเริ่มแต่4โมงแรง18:00 นกันเป็นกิจกรรมของการท่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้วทะเลเฮาถูกเลือกเป็นจุดเช็คอินและก็เป็นจุดที่นะครับให้มีปลูกจิตสำนึกนะครับและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเชิญชวนพี่น้องสุโขทุกคนไปตามวันและเวลาดังกล่าวนะครับวันนี้วันพฤหัสสบดีที่3มื้ออื่นวันศุกร์ที่4นะครับกันยายนเริ่มแต่16:00 นนะครับเป็นต้นไปหรือว่าบ่าย2โมงนะครับผู้รับพิธีเปิดการส่งเสริมในการท่องเที่ยวกับ6โมงแรงเพราะว่างานเดียวออก2โครงการแล้วมื้อเดียวยิ่งหนกนัดเดียวได้ส่งโต พี่น้องเลย ไปเด้อนะครับไปฟังน้ำกันและก็ไปร่วมกิจกรรมน้ำกันนะครับ

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์โลเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554เสียเอบริหารงาน
1: แต่ก่อนตา
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงๆเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองราวกับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงๆสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะนั่งทองเฮงๆท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงๆไปด้วยกันจ้า
3: จริงเรื่องงานช่างปูรงกลึงณัฐพงศ์การช่างเพื่อเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงศ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-94

ายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโฮงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤษศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: บคอมพิวเตอร์ฟรีโดยช่างผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงพร้อมบริการดูแลหลังการขายฟรีพลาดไม่ได้กับโปรแรงแฮนปีลดทันที 50-70% จากราคาป้ายโปรกรอบแว่นตาหรือกรอบพร้อมเลนส์ธรรมดาเริ่มต้นแค่300บาทกรอบพร้อมเลนส์มัลติโคตเพียง790บาทกรอบพร้อมเลนส์บลูด็อกเพียง1290บาทเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0610659203ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ
1: ตึกนี้สูงใหญ่มือภายให้เราสร้าง
2: ปลูกบ้านตามใจคนอยู่ผูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รับสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์โฮผักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขับแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รัง

ดก่อนอย่าภาพขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแคลให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้และเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร0872334818หรือ0981123897โทรเลยรถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอู่วอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลริมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเพปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ
1: รถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันเดี๋ยวว่าจังสิจังสันอ้ายขอโทษเลยล่ะ
2: บริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Cell BCP Custom Total สังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์

0: มได้รับการแนะนำมาจากสาวแก้วกำลังสู่มอง8มอง9ป่ามองใหญ่อยู่ชุมชนทะเลใต้บ้านทะเลนี่ครับไอ้ทางไกลเป็นผู้แนะนำเข้ามาเพลงนี้อยู่แห่งไหนหัวใจขอมาส่งเพลงนะครับแค่ถามก็รู้สึกดีพ่อมีเพลงนึงแต่ว่ามันมีเวลาใกล้สิ้นหมดแล้ว
1: รู้บ้างไหมคิดถึง
0: บอสเป็นเพลงนะครับ
1: สนใจ
0: เสียวใส่ฝ่าไฟแดงของยอดรักตาลัดนะครับหนึ่งในคณะกรรมการชุมชนสามิตรสัมพันธ์หมู่ที่7นะครับแนะนำเขามา
1: หนึ่งคนนั้นเฝ้าส่งแรงใจ
0: ใต้แสงนีออนโอ้ยใต้แสงนีออนเนาะ

0: ีแต่เพลงม่วนๆม่วนๆเนาะพี่น้องเนาะในช่วงรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงรวมถึงเป็นเพลงที่มีรักแฟนเพลงแนะนำเข้ามาทั้งนั้นนะครับ
1: รับสายด่วน
0: กินเบียร์ลืมเมียหรือแค่นี้ก็ดีใจแล้ว
1: ใจ
0: เป็นรวมเพลงลูกทุ่งฮิตนะครับรับตำนาน
1: ด้วยน้ำเสียง
0: ที่ผมปวดไปแล้วจากสาวนะครับติ๊กนะครับแนะนำเข้ามา
1: ม้วนอยู่ด
0: ออยู่ทางชุมชนทะเลเหนือนะครับ
1: ยิ่งตอบยิ่งหนาวยิ่งฟังก็ยิ่ง
0: แค่นี้ก็ดีใจแล้วที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: กินเบียร์
0: พร้อมกับเพลงสิงหา
1: คนที่คอย
0: บอกสิงหาละ
1: อ้อยจนนาฬิกาเดินไป
0: ส่วนเพลงข้างๆเอาไว้ก็มีหลายๆเพลงเป็นต้นใต้แสงนีออนจากสาวโคราชอำเภอโชคชัยผมต้องขออภัยหลายเด้อที่บ่สามารถเปิดเพลงนี้ได้เสียวใส่และก็ติดฝ่าไฟแดงนี่ล่ะแต่คุณตะลัดตะลัดตะลัด
1: นี่จำเอาไว้
0: เวลาหมดเวลาครับพี่น้องเอ้ยพบพ่อกันใหม่ในมื้อต่อไปเด
1: ้
0: อรับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมต้อยสมจิตมังไกกับขอบคุณหลายๆครับสวัสดี

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระราชบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกน่าเกรงขามแต่มีนิสัยที่น่ารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งญาณต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้าข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1ความฉลาดของโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระเจ้าจับคนฉลาดด้วยอุบายของตนเองเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของเราเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระพรสารในวันนี้เป็นเรื่องจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังเสาะหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์เขาขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 นถึง 13:00 นขอต้อนรับเข้าสู่รายการท่านคนท่านข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายดูแลควบคุมเสียงให้ในเบื้องต้นกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่น้องแสง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์คลื่นดีมีสาระพระคุณธรรมสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเป็นเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการท่านคนท่านข่าววันนี้วันพฤหัสบดีแล้วครับกลางสัปดาห์ละ3กันยายนปีพุทธศักราช2569ปีคริสตศักราช2026วันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับท่านผู้ฟังครับมองดูท้องฟ้ามีเมฆมากนะครับแต่ส่วนใหญ่ยังเป็นเมฆสีขาวและก็สีเทาอ่อนๆ นะครับยังไม่เป็นสีดำถ้าหากว่าอุณหภูมินะครับเหมาะสมมันก็จะกลายมาเป็นสีเทาเข้มๆแล้วก็เป็นสีดำแล้วก็จะเป็นฝนตกแต่ว่าในตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงเวลานี้ที่ท่าแร่ไม่มีฝนแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนร้อนไม่ใช่ร้อนแบบอยู่ข้างกองไฟแต่ร้อนแบบอยู่ใกล้ๆหม้อต้มน้ำใกล้ๆกาต้มน้ำคือร้อนแบบมีความชื้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ภาวะนี้เกิดจากภาวะของความกดอากาศต่ำคำว่าความกดอากาศต่ำก็คือว่าอากาศเบื้องบนนั้นกดลงมาทำให้อากาศจากพื้นดินเนี่ยนะครับลอยขึ้นไปสู่ที่สูงหนีไม่พ้นครับเนื่องจากว่าความกดอากาศมันต่ำสุดท้ายมันก็ลอยวนกลับมาหาเราเพราะนั้นความร้อนอบอ้าวอันนี้ก็จะวนเวียนอยู่กับเรานี่คือความกดอากาศต่ำแต่ก็มีประโยชน์ทำให้เกิดฝนตกได้นะครับและก็ในเดือนกันยายนนะครับประมาณวันที่4ไปถึงวันที่7นะครับกันยายน2569ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งส่วนวันนี้เป็นวันที่3ครับวันที่3ก็ยังพยากรณ์อากาศมีฝนอยู่แถวๆภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแม้กระทั่งจังหวัดสกลนครนครพนมบึงกาฬหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูยังคงมีฝนเพียงแต่ว่าจะตกน้อยตกมากหรือตกพื้นที่ใดอันนี้ไม่สามารถที่จะชี้ชัดลงไปได้นะครับอุตุนิยมวิทยาก็บอกได้กว้างๆว่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่ไม่ได้บอกว่า

0: หมู่บ้านนั้นชุมชนนี้ถ้าจะบอกได้ก็หลังฝนตกนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลักษณะดินฟ้าอากาศของเดือนกันยายนนะครับมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมนสกลทวปีจะนำมาฝากให้กับท่านผู้ฟังนะครับก็ติดตามกันไปวันนี้ลักษณะดินฟ้าอากาศดูเอาตัวไหนก่อนมันมีสองตัวนะครับดูตัวนี้ตัวแรกก่อนเรื่องของลักษณะอากาศบอกว่าเปิดสถิติเส้นทางพายุเข้าไทยในเดือนกันยายนเข้าที่อีสานภาคเหนือภาคกลางเสี่ยงสุดพายุถ้าเข้านะเข้าอีสานเข้าเหนือเข้ากลางประเทศเหล่านี้เสี่ยงสุดนะครับถ้าเหนือก็เป็นเหนือตอนบนอีสานก็อีสานตอนบนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ประเทศไทยมีฝนตกชุกเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมที่มีกำลังแรงขึ้นขณะที่อีกหนึ่งปัจจัยนอกจากร่องมรสุมนะครับที่ทำให้ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นก็คือการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนเข้าสู่ประเทศไทยข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วง75ปีที่ผ่านมานะครับนับจากวันนี้ย้อนไปอีก75ปีใครอายุ75ปีนี่ก็อยู่ในช่วงนี้ล่ะก็คือประมาณว่าตั้งแต่ปี2494ประมาณนี้แหละนะมาจนถึง 2,568-69 ในช่วง75ปีที่ผ่านมาเอาข้อมูล75ปีนี่มาพบพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในเดือนกันยายนรวมแล้วใน75ปีที่ผ่านมาเนี่ย55ลูกแบ่งเป็นพายุ depression 50ลูกพายุโซนร้อน5ลูกใน55 depression 50ลูกโซนร้อน5ลูกส่งผลให้เดือนกันยายนเป็นเดือนที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยมากเป็นอันดับ2รองจากตุลาคมจะมากกว่านี้แต่ปีนี้ต้องติดตามครับนะอาจจะไม่ได้เหมือนกับที่ผ่านมานะครับคาดว่าฝนอาจจะไปเร็วหมดเร็วอาจจะหมดในเดือนตุลาคมก็ได้นะครับอันนี้ก็ติดตามแล้วก็สำหรับลักษณะการก่อตัวและเส้นทางของพายุในเดือนกันยายนพบว่าในช่วงครึ่งแรกของเดือนพายุหมุนเขตร้อนส่วนใหญ่มักก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก่อนเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามผ่านประเทศลาวแล้วก็เข้าสู่ประเทศไทยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก่อนนะครับก็อีสานบ้านเรานี่แหละแล้วก็ไปภาคเหนือตอนบนส่วนครึ่งหลังของเดือนกันยายนเนี่ยพายุมักก่อตัวบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางจากนั้นเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามผ่านประเทศลาวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก่อนเคลื่อนผ่านพื้นที่ภาคกลางต่อไปเพราะฉะนั้นช่วงหลังๆปลายเดือนกันยาทางอีสานตอนล่างฝนถึงจะเยอะขึ้นแล้วก็ภาคกลางฝนก็จะเยอะขึ้นแต่ช่วงนี้นะครับอีสานตอนบน และก็ภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่และรวมทั้งภาคตะวันออกจากแนวโน้มดังกล่าวพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในเดือนกันยายนเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือแล้วก็ภาคกลาง3ภาคนี้เนื่องจากเป็นเส้นทางที่พายุมีโอกาสเคลื่อนผ่านและอาจทำให้เกิดฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและพื้นที่ทางด้านการเกษตรได้ต่อมาครับแม้พายุหมุนเขตร้อนจะเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยพิบัติจากฝนตกหนักแต่ในอีกด้านหนึ่งปริมาณฝนที่มาพร้อมกับพายุมันก็สามารถช่วยเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำที่ขาดและเขื่อนต่างๆรวมถึงช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนและบรรเทาความเสี่ยงจากภัยแล้งได้เช่นกันใช่ว่ามีแต่โทษอย่างเดียวสำหรับพายุนะครับดังนั้นเดือนกันยายนจึงเป็นช่วงที่ประเทศไทยต้องเตรียมรับมือทั้งความเสี่ยงจากฝนตกหนักและน้ำท่วมในขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสสำคัญในการเติมน้ำต้นทุนตามบ่อตามสระต่างๆที่มันผ่านมามันแล้งมันไม่มีน้ำนะครับรอรับสถานการณ์แล้งแต่ก็ฝนปีนี้น่าจะไปเร็วเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยาถ้ามีฝนมานะครับมากๆ ก็จะได้บ่นเพราะปีนี้ฝนมันน้อยโอกาสที่จะได้น้ำเยอะๆนะครับถ้ามันมีขึ้นมาระหว่างช่วงวันที่4-7เบื้องต้นนี่4-7กันยานะครับเต็มใจรับเอานะฮะคราวนี้อันนี้เป็นพูดโดยรวมนะครับส่วนต่อไปในพื้นที่ที่จะมีฝนตกเป็นรายจังหวัดนะครับเราจะมาติดตามต่อกรมอุตุชี้แจงด่วนหลังชาวบุรีรัมย์รู้แรงสั่นยันไม่ใช่แผ่นดินไหวอ๋อเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องพยากรณ์อากาศซะก่อนนะฮะเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยเอามาเล่าให้ฟังเรื่องพยากรณ์อากาศที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมันเป็นลักษณะอากาศของเดือนกันยานะฮะคราวนี้จะติดตามสภาวะอากาศในวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับกำลังเช็คดูก่อนเพื่อเดี๋ยวครับเดี๋ยวกำลังเช็คดูเอาคือมันมีบอกไว้ตั้งแต่นู่นวันที่2ที่3ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาที่มันตรงๆเน็ตๆนี่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจับตาฝนตกวันที่4ถึงวันที่7กันยายนเหนืออีสานรับเต็มๆก่อนเพื่อนนี่ติดตามนะติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนคราวนี้จะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7กันยายนก็วันพรุ่งนี้แหละวันที่4วันนี้วันที่3ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มวันที่4โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลสระโอโซโซโซเดลสระเอดอเด็กลอลิงโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันที่3วันนี้วันที่3คาดว่าเขาใช้คำว่านี้นะคาดว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะเลยคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนเริ่มในคืนวันที่3เดือนกันยายนไม่ได้มาประเทศเรานะ2569แล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเพรสชันอันนี้ก็จะเป็นของประเทศไทยละพายุดีเพรสชันเนี่ยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับสำหรับลักษณะอากาศทั่วไปประจำวันนี้3กันยายนพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้สาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยตัวนี้ตัวการที่จะทำให้ฝนตกในประเทศไทยนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่แหละขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็และพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองของในทะเลอันดามันคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในบริเวณที่กำลังเกิดฝนฟ้าคะนองอยู่คราวนี้ลักษณะอากาศวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อาจจะตกหนักบางแห่งตกหนักอาจจะเกิดขึ้นได้ในบริเวณจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านจังหวัดตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์วันนี้อุณหภูมิทางภาคเหนือนี่ต่ำสุด22ถึง27องศาเซลเซียสสูงสุด อาจร้อนในช่วงบ่ายตั้งแต่31ไปถึง36องศาเซนเซียสนะครับส่วนตะวันออกเฉียงเหนือครับอันนี้ก็ฝนร้อยละ60ของพื้นที่พอๆกับภาคเหนือครับและก็มีตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นได้เช่นจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีไม่มีชื่อจังหวัดสกลนครนะครับแต่จังหวัดนครพนมมีบึงกาฬมีฝนอาจตกหนักสกลนครนี่อาจจะมีแต่ตกไม่มากหรืออย่างไรไปดูที่ภาคกลางภาคกลางฝนน้อยกว่าภาคเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือครับคือร้อยละ40นะครับแถวนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนะครับส่วนตะวันออกตะวันออกนี่มีฝนเท่ากับภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนครนายกลงไปจนถึงจังหวัดตราดนู่นแหละมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดนะครับคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรส่วนทางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกคือทางอ่าวไทยก็มีฝนร้อยละ40ไม่มากแถวๆนี้นะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสแล้วก็คลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งตั้งแต่1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมากกว่า2เมตรภาคใต้ตะวันตกครับคราวนี้ภาคใต้ตะวันตกอันนี้ฝนเท่ากับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกคือ 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันตกคือฝั่งทะเลอันดามันครับอยู่แถวนี้แหละจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนี่แหละนะครับแล้วก็เรื่องลมตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรก็เป็นไปได้นะครับส่วนกรุงเทพมหานครกรุงเทพนี่วันนี้ฝน60นะฝน60ครับกรุงเทพมหานครอันนี้เรื่องของฝนฟ้านะครับก็ผ่านไปมาที่ข่าวอื่นต่อคราวนี้ต่อจากฝนฟ้าอุตุนิยมวิทยาบอกพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับว่าชาวบุรีรัมย์รับรู้แรงสั่นอุตุนิยมยืนยันไม่ใช่แผ่นดินไหวซึ่งเป็นข่าวจาก PPTV ช่อง36นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แผ่นดินไหวแล้วมันแรงสั่นมันเกิดจากอะไรมาฟังอุตุนิยมวิทยาชี้แจงไว้ครับเกิดเหตุสร้างความตกใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์หลังหลายคนรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของตัวอาคารอย่างชัดเจนจนต้องพากันออกจากอาคารรวมตัวบริเวณด้านนอกเพื่อความปลอดภัยช่วงเวลาเดียวกันยังมีรายงานว่าประชาชนและเจ้าหน้าที่บริเวณห้างสรรพสินค้าทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัม และห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาบุรีรัมย์ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนี้เช่นเดียวกันบอกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็นางสาววรรณภาอาจพลไทยนักวิชาการตรวจสอบภายในเทศบาลนครบุรีรัมย์เล่าว่าขณะกำลังนั่งทำงานอยู่ภายในห้องเมื่อเวลาประมาณ 13:40 จู่ๆก็รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจนรู้สึกวิงเวียนศีรษะตอนแรกทุกคนพยายามหาสาเหตุโดยคิดว่าอาจเป็นแรงสั่นสะเทือนจากกิจกรรมภายในอาคารเนื่องจากห้องประชุมชั้น4ใช้เป็นสถานที่เต้นแอโรบิกแต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าไม่มีการจัดกิจกรรมหรือเต้นแอโรบิกแต่อย่างใดความผิดปกติชัดเจนขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นน้ำในขวดที่วางอยู่บนโต๊ะเกิดการกระเพื่อมและสั่นไหวทำให้ทุกคนในห้องต่างมองหน้ากันก่อนเห็นตรงกันว่าแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความรู้สึกเองไม่ใช่ความรู้สึกไปเองจึงตัดสินใจรีบพากันลงจากอาคารทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่คนอื่นก็ทยอยออกมารวมตัวบริเวณด้านนอกท่ามกลางความกังวลว่าอาจเกิดเหตุรุนแรงตามมาต่อมา 15:30 นายศรีธรรมราชแก้วราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายพิสิทธิ์วงเทียนธนาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์นายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารสำนักงานเทศบาลบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบทั้งตัวอาคารโครงสร้างและสภาพแวดล้อมโดยรอบพร้อมประสานหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อสอบถามว่ามีผู้ใดรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในช่วงเวลาเดียวกันหรือไม่รวมถึงตรวจสอบความเป็นไปได้จากสาเหตุอื่นทั้งการก่อสร้างการรื้อถอนอาคารหรือกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ได้สำหรับอาคารที่สำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์เป็นอาคารคอนกรีตสูง4.5 ชั้นก่อสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2554นายศรีธรรมกล่าวว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เทศบาลรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนประมาณ3 ครั้งแต่ละครั้งกินเวลาประมาณ 5-10 วินาทีหลังเกิดเหตุได้ประสานตรวจสอบกับกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวซึ่งมีจุดตรวจวัดอยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้รับการยืนยันว่าไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เอาละสิครับข่าวนี้มันไม่ใช่แผ่นดินไหวแล้วมันสั่นทำไมเกิดจากอะไรอย่างไรก็ตามครับในวันนี้มีรายงานการสั่นสะเทือนที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาขนาด 2.3 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวอีกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงผู้ที่อยู่ภายในสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์เท่านั้นที่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ยังมีรายงานจากบริเวณห้างทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์และโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์ซึ่งมีผู้รับรู้ถึงอาการวิงเวียนศีรษะและการสั่นไหวเช่นเดียวกันทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นไม่พบความผิดปกติหรือความเสียหายของตัวอาคารแต่อย่างใดจึงขอยืนยันว่าอาคารมีความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่สามารถกลับเข้าไปปฏิบัติงานได้ตามปกติด้านนายอนุชิตเหลืองชัยศรีนายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์กล่าวว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เป็นการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยอาคารสำนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2554มีอายุประมาณ15ปีและที่ผ่านมาไม่เคยได้รับรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาก่อนจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าอาคารยังมีความปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มั่นใจโดยเทศบาลบุรีรัมย์จะเปิดให้บริการและปฏิบัติงานตามปกติเมื่อถามถึงช่วงที่เกิดเหตุนายอนุชิตกล่าวว่าขณะนั้นตนนั่งทำงานอยู่ภายในห้องและรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยเกิดขึ้นประมาณ3รอบรอบละ5ถึง10วินาทีความรู้สึกคล้ายกับมีอาการวิงเวียนศีรษะขณะเดียวกันน้ำในแก้วก็กระเพื่อมเป็นระลอกระลอกหลังจากนั้นจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่และลงมาบริเวณด้านล่างก่อนจะกลับขึ้นไปยังห้องทำงานอีกครั้งแต่ยังสามารถรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้โดยเกิดขึ้นรวมทั้งหมด3รอบก่อนเหตุการณ์จะสงบลงและไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นอีกส่วนการเฝ้าระวังและตรวจสอบอาคารจากนี้นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ระบุว่าตัวอาคารได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับแรงกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆและจากการตรวจสอบครั้งนี้ยังไม่พบผลกระทบต่อตัวอาคารขณะที่เหตุแผ่นดินไหวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและตรวจสอบอยู่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นเพียงการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนเท่านั้นจากการตรวจสอบยังไม่พบผลกระทบต่อตัวอาคารขอให้ทุกคนมั่นใจในความปลอดภัยและสบายใจได้นายอนุชิตกล่าวล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงกรณีประชาชนรับรู้เรื่องสั่นสะเทือนที่บุรีรัมย์โดยกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่ารู้สึกแรงสั่นสะเทือนจากการตรวจสอบข้อมูลของระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวกับไม่พบการเกิดแผ่นดินไหวที่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งนี้กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวยังคงติดตามและตรวจสอบข้อมูลอย่างต่อเนื่องอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมกรมอุตุนิยมหากมีข้อมูลเพิ่มเติมกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแจ้งกรณีประชาชนรับรู้เรื่องสั่นสะเทือนที่บุรีรัมย์อ้าวแล้วมันเกิดจากอะไรครับยังพิสูจน์ไม่ได้เลยนะฮะคราวนี้ข่าวต่อไปพวง9มม.รัวในโรงเรียนอ้าวเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยในจังหวัดกำแพงเพชรทำไมมันเกิดขึ้นบ่อยจังมันเป็นการเอาอย่างหรือเปล่าน่าจะเอาอย่างสำนักข่าวทีนิวนะครับเมื่ออัปเดตข้อมูลข่าว1วันที่แล้ววันที่2กันยายนเวลาประมาณ14นาฬิกาเกิดเหตุระทึกภายในโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรหลังชายวัยรุ่นพกอาวุธปืน9มม.เข้าไปภายในสถานศึกษาก่อนก่อเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนนะเอาอย่างละเอาเยี่ยงเอาอย่างละมั้งภายหลังเกิดเหตุคุณครูเจ้าหน้าภายหลังจากเกิดเหตุคุณครูเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยตลอดจนพลเมืองดีได้ช่วยกันเข้าไประงับเหตุและสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้พร้อมของกลางเป็นอาวุธปืนเบื้องต้นโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวมีรายงานว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวซึ่งอยู่ในช่วงพักการเรียนขณะที่เบื้องต้นยังไม่มีการ ปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุหรือแรงจูงใจในการก่อเหตุเด็กนักเรียนคนนี้อยู่ระหว่างการพักเรียนสงสัยมีอาการผิดปกติในร่างกายมั้งจึงให้พักเรียนก่อนทั้งนี้ในช่วงเกิดเหตุทางโรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆอยู่ภายในห้องเรียนพร้อมทั้งล็อกประตูห้องเรียนทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์รวมถึงเหตุและแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดต่อไปตกลงยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเอาเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังเพราะมันซ้ำซากแล้วนี่นะครับเหตุการณ์แบบนี้และก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับมาฟังเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันน้ำมันนี่เวลานี้มันสับสนเหลือเกินขึ้นลงแล้วก็เวลานี้ก็ขึ้นแล้วแต่อย่าคิดมากเลยนะครับมันมนตรคนโทรปีแต่ก่อนก็วิตกกังวลเดี๋ยวนี้ไม่แน่นอนละก่อนที่จะไปเติมน้ำมันก็ตรวจสอบว่าปั๊มไหนขายยังไงแล้วก็ไปแล้วกับปั๊มที่เราเป็นสมาชิกเราเคยก็ต่างไหมราคาเรามีบัตรสมาชิกอยู่แบบเนี้ยเราก็ไปเติมไม่ได้คิดอะไรมากละเวลานี้นะแต่ว่ามาติดตามดูที่ว่ามีคนพบน้ำมัน 200,000 ลิตรนะครับซุกอยู่ในแถวๆพระราม9ชาวบ้านได้กลิ่นฉุนเหมือนคล้ายกลิ่นน้ำมันชาวบ้านก็เลยร้องเรียนไปนะครับใครเอาน้ำมันมาซุกแอบซุกไว้ในนี้แถวพระราม9ครับเมื่อวานนี้นะฮะ2 กันยายน 2569นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center แห่งหนึ่งบริเวณถนนพระราม9ใกล้โรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยรอบพื้นที่ใกล้เคียงบอกว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นคล้ายน้ำมันเชื้อเพลิงนานกว่า2เดือนละได้รับต่อเนื่องมาเรื่อยๆผู้ร้องเรียนระบุว่ากลิ่นดังกล่าวมีความรุนแรงเป็นพิเศษในช่วงที่เกิดฝนตกหนักจนบางรายมีอาการหน้ามืดและอาเจียนขณะเดียวกันยังเกิดความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในย่านชุมชนที่มีประชาชนและสถานประกอบการอยู่เป็นจำนวนมากในขณะที่ภายใน Data Center มีการจัดเก็บน้ำมันในปริมาณมากเพื่อรองรับการทำงานของระบบไฟฟ้าสำรองจากการตรวจสอบของกรมธุรกิจพลังงานพบว่า Data Center เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างกลุ่มทุนต่างชาติจากฝั่งตะวันออกกับฝ่ายไทยมีการติดตั้งถังสำหรับเก็บน้ำมันดีเซลสำรองเพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินรวมประมาณ 200,000 ลิตรแต่การจัดเก็บน้ำมันดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนดโอ้โหที่แท้การไฟฟ้านี่เองเขาเก็บไว้สำรองมือเวลาไฟฟ้าดับเขาก็จะใช้เครื่องสำรองปล่อยไฟแทนไฟฟ้าที่ดับก็ต้องใช้น้ำมันนี่เป็นอย่างนี้ภายหลังเจ้าพนักงานจึงมีคำสั่งให้ผู้ประกอบขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ล่าสุดจากการเข้าตรวจติดตามพบว่าน้ำมันถูกสูบออกจากถังจนหมดแล้วเหลือเพียงคราบน้ำมันบางส่วนภายในพื้นที่อย่างไรก็ตามกรณีการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่มีใบอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานเตรียมเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในวันที่3 กันยายนคือวันนี้ เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปีพุทธศักราช2542มาตรา65ซึ่งกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนางสาวธิติพัฒน์ระบุถึงจุดยืนของกระทรวงพลังงานว่ากระทรวงพลังงานร่วมกับกรุงเทพมหานครจะไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงสำรองในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินของ Data Center ภายในพื้นที่ชุมชนเมืองหากการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและความปลอดภัยโดยรอบนอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ Data Center นัดแรกซึ่งมีกำหนดขึ้นในวันที่4กันยายนกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอให้สำนักงานการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสชสเสือสสเสือสสลาชช้างสสชร่วมกับกรุงเทพมหานครการไฟฟ้าและการประปาเร่งจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลโครงการ Data Center มาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งการกำหนดโซนนิ่งการทบทวนหลักเกณฑ์ด้านการควบคุมอาคารมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อให้การลงทุนและการขยายตัวของธุรกิจ Data Center ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบกระทรวงพลังงานยังเตือนผู้ประกอบการให้ชะลอการดำเนินโครงการในลักษณะที่มีการจัดเก็บน้ำมันสำรองปริมาณมากในพื้นที่ชุมชนเมืองนะจนกว่าหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลฉบับใหม่จะมีความชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนซ้ำรอยกรณีดังกล่าวอันนี้ก็ปรากฏว่าการไฟฟ้านั่นแหละครับเอามาเก็บไว้นะเพื่อเอามาสำรองเวลาไฟฟ้าดับก็ติดเครื่องแล้วก็ใช้เครื่องสำรองอันนี้นะครับแทนเอาอีกข่าวหนึ่งครับไฟไหม้อาคารอยู่ระหว่างการรื้อถอนใกล้วานิซ่าคาบาเร่โชว์ควันดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าอันนี้ก็มาติดตามข่าวจากสยามนิวดูนะครับมันเป็นอะไรกันมันถึงเกิดไฟไหม้ขึ้นสยามนิวรายงานว่าวันที่2กันยายน2569มีรายงานว่าเมื่อเวลา 9:07 น.ศูนย์วิทยุพระราม199ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารซึ่งอยู่ระหว่างการรื้อถอนบริเวณใกล้เคียงวานิซ่าคาบาเร่โชว์ถนนพัฒนาชนบท3แขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครหลังได้แจ้งเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยร่มกล้าวได้เร่งเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในทันทีเมื่อไปถึงพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้อาคารดังกล่าวอย่างรุนแรงโดยมีควันสีดำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงอยู่ระหว่างระดมกำลังใช้น้ำเข้าระงับเหตุเพื่อควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุของเพลิงไหม้หรือผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ปฏิบัติการดับเพลิงอย่างต่อเนื่องหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมมากกว่านี้จะรายงานให้ทราบต่อไปอันนี้ข่าวไฟไหม้นะครับอีกข่าวต่อไปครับข่าวต่อไปข่าวอะไร ลดสอทอลูกชายอดีตสอสอคนดังสระบุรีเสียชีวิตในบ้านพักพร้อมจดหมายอันนี้ข่าวจากสำนักข่าวอมรินทร์ทีวีครับหายตัวไป2วันพบเป็นศพคาห้องนอนทิ้งจดหมายขอร้องครั้งสุดท้ายเผาเลยนะครับบอกว่าอย่างนั้นถ้าเจอศพแล้วบอกให้เผาเลยนะครับถ้าจะเป็นอย่างนั้นมั้งเพื่อนเขาเคยบ่นแต่คิดว่าพูดเล่นเล่นสองกันยายนเมื่อวานครับ8:30 น.พันตำรวจโทสมานภูวิภาคสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีได้รับแจ้งว่าพบศพชายเสียชีวิตภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่10ตำบลขุนโขลนอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีหลังปั๊มน้ำมันติดถนนพหลโยธินขาเข้าอำเภอพระพุทธบาทพร้อมด้วยกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรีและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูจุดอำเภอพระพุทธบาทพร้อมกันไปยังที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุนั้นพบเป็นบ้านหลังใหญ่2ชั้นอยู่หลังปั๊มน้ำมันไม่มีรั้วกั้นภายในห้องนอนชั้นล่างพบศพทราบชื่อนายสิทธิพงศ์หรือเจมขอสงวนนามสกุลอายุก็56ปีโอ้อายุก็เยอะแล้วเนี่ยสภาพนอนหงายอยู่ที่พื้นข้างเตียงนอนสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงขาสั้นสีน้ำเงินสภาพขึ้นอืดมีน้ำหนองไหลตามปากตามจมูกส่งกลิ่นไปทั่วบริเวณเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วันปลายเท้าพบเตาอั้งโล่เอาอีกแล้วครับลมควันตัวเองอีกแล้วเตาอั้งโล่และก็ถาดอลูมิเนียมมีเศษเท่าถ่านที่ใช้งานไปแล้วอยู่ภายในเตาบริเวณบนเตียงนอนพบจดหมายที่เขียนบนกระดาษระบุว่าเผาเลยนะครับเผาเลยนะครับถือว่าเป็นการขอร้องครั้งสุดท้ายขอโทษและขอบคุณทุกคนครับจากเจมภายในห้องนอนพบแอร์ยังเปิดทำงานอยู่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรีเข้าเก็บหลักฐานภายในที่เกิดเหตุสำหรับนายสิทธิพงศ์หรือเจมผู้เสียชีวิตมีตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพระพุทธบาทอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเป็นลูกชายของนายประสาทพรเป็นอดีตสสจังหวัดสระบุรีได้รับฉายาว่าสสควายเหล็กที่คนสระบุรีรู้จักกันดีในนามพรรคกิจสังคมและย้ายพรรคไปสังกัดพรรคการเมืองอีกหลายพรรคด้านนายสุจินอายุ53ปีเป็นเพื่อนของผู้ตายและมาเช่าโรงงานผลิตน้ำดื่มจากนายสิทธิพงศ์เล่าว่าช่วง8โมงเช้าได้เดินเข้าไปดูไม่เห็นนายสิทธิพงศ์ออกไปดูโรงงานผลิตน้ำที่ตนเช่าอยู่ภายในปั๊มน้ำมัน2วันแล้วตนได้กลิ่นเน่าเหมือนเน่าเหม็นข้างนอกตนจึงได้เปิดประตูเข้าไปดูแล้วใช้ไฟส่องเห็นผู้เสียชีวิตนอนขึ้นอืดแล้วจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เสียชีวิตจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เสียชีวิตอยู่บ้านคนเดียวมีตำแหน่งเป็นสท.เทศบาลเมืองพระพุทธบาทและก็เป็นลูกชายของนายประสาทพรเป็นอดีตสสจังหวัดสระบุรีน่าจะเสียชีวิตมาแล้วตั้งแต่2ถึง3วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานั่นแหละเคยบ่นจะฆ่าตัวตายมีปัญหาหลายเรื่องนายสิทธิพงศ์ผู้เสียชีวิตยังเคยพูดกับตนหลายครั้งว่าเตรียมเตาไว้แล้วตนก็คิดว่าเขาพูดเล่นไม่นึกว่าเขาจะทำผู้เสียชีวิตนั้นมีเรื่องหนี้สินเยอะแล้วก็มีโรคประจำตัวด้านนางสาวชรินรัตน์อายุ60ปีพี่สาวของนายสิทธิพงศ์ผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องชายป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันโรคหอบหืดตนไม่เจอน้องชายมานานแล้วน้องชายไม่มีครอบครัวเป็นโสดไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังส่วนพันตำรวจโทสมานภูวิภาคสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระพุทธบาทได้ให้อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูนำร่างนายสิทธิพงศ์ผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลมศวองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปลมควันเคยได้ยินและมนสกลทวาปีก็เคยออกเป็นข่าวสาวอายุ25ปีลมควันในรถยนต์นะครับเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาแล้วก็มีข่าวอดีตส.ส.เมืองลบบุรีพรรคประชาธิปัตย์ส.ส.นิพนธาราภูมิเสียชีวิตอย่างสงบอ้าวจากไปแล้วเหรอส.ส.นิพนธาราภูมิเมื่อวันที่หนึ่งนางสาวผ่องศรีธาราภูมิอดีตส.ส.ลบบุรีและอดีตนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อแจ้งข่าวการถึงแก่กรรมของนายนิพนธาราภูมิอดีตส.ส.ลพบุรีพรรคประชาธิปัตย์ผู้เป็นพี่ชายซึ่งได้ปิดฉากชีวิตลงอย่างสงบเมื่อเวลา 18:48 นาทีที่ผ่านมานางสาวพงศ์ศรีระบุข้อความแสดงความอาลัยแก่พี่ชายว่าสิ่งใดที่นายนิพนธ์ได้ตั้งใจทำและปฏิบัติหน้าที่มาตลอดชีวิตนั้นทำอย่างเต็มที่และดีที่สุดแล้วโดยไม่มีสิ่งใดต้องห่วงกังวลอีกต่อไปพร้อมฝากไว้ในความรักและความทรงจำด้วยความระลึกถึงกันเสมอทั้งนี้นางสาวผงศรีได้กราบเรียนเชิญและเรียนเชิญกราบเรียนเชิญและเรียนเชิญท่านที่เคารพนับถือนายนิพนธาราภูมิและครอบครัวเข้าร่วมพิธีตามกำหนดการที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปพร้อมกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียในครั้งนี้เวลาหมดครับฟืนไฟจุดธูปจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านออกจากบ้านไปไหนมาไหนโปรดตรวจสอบดู
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระราชบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกน่าเกรงขามแต่มีนิสัยที่น่ารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งญาณต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้าข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1ความฉลาดของโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักพระเจ้าพระเจ้าจับคนฉลาดด้วยอุบายของตนเองเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของเราเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระพรสารในวันนี้เป็นเรื่องจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังสอหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์เขาขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณแนวเพลงนะครับก็ตามที่ท่านอยากจะฟังแนะนำเข้ามาเพลงเพื่อชีวิตก็ได้นะครับเพลงสตริงก็ได้เพลงลูกทุ่งหรือว่าลูกกรุงนะครับเอาสุดแท้แต่ท่านชื่นชอบนะครับก็แนะนำเข้ามาสำหรับในช่วงสวัสดีครับคุณวาครับ
1: สวัสดีค่ะขอเพลงเลยค่ะ
0: เชิญเลยครับ
1: รถบ่มีน้ำมันเด้ออ
0: ๋อเหรอเติมก็แพงนะ
1: ค่ะแล้วให้เทศบาลด้วย
0: เทศบาลไหน
1: ชายห้าด้วย
0: มึงเอามาใครนะ
1: ชายห้า
0: ครับผม
1: แล้วก็สิทธิคำล่ามาหรือเปล่าคะ
0: ยังครับสิทธิคำล่า
1: อ่า
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
1: สายละค่ะ
0: เดี๋ยวบอกใหม่สิบอกใหม่สิอ้ามอบให้ใครทีแรกนะ
1: เทศบาลหนองลาด
0: โอ้เทศบาลหนองลาดอืม
1: ชายห้า
0: ชายห้าครับผม
1: เสียงล
0: ู
1: กสาย
0: ห
1: ล่อๆหน
0: ้
1: าใหม่นะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: หล่อๆหน้าใหม่ด้วยอามนรอต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ารอยังไม่เสร็จปูนซีเมนต์มันหมดทรายมันหมดหล่ออะไรหล่อเสาปูนหมดรอต่อเลยอ่ะขอบคุณครับวาวานะครับคิดถึงอยู่นะเพราะว่าเป็น FC รายการอมุนตั้งแต่หลายพศติดมาเรื่อยๆเลยทั้งเพลงกลางวันกลางคืนตอนที่อมุนอยู่ในสถานีวิทยุของตัวเองน่ะคลื่น104เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เลยมาช่วงนี้ 104.50 ยังมาให้เกียรติตามรับฟังให้และก็แนะนำเพลงเข้ามาอามนก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพลงจบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าเรือรักกระดาษของมาลีฮวนน่านะครับสำหรับเพลงนี้คนที่ขอมานะครับแล้วก็เป็นเพลงเพื่อชีวิตอามนก็เลยเอามาเปิดให้ฟังก่อนนะครับและก็ตรงกับที่อามนกำลังคัดเลือกหาอยู่ว่าจะเอาเพลงไหนเนาะขึ้นต้นก่อนเพราะฉะนั้นก็หนุ่มหลังเขานะครับทางตำบลท่าคออำเภอภูพานครับเป็นคนแนะนำเข้ามาแล้วก็บอกว่าอามนอยากฟังเพลงเรือรักกระดาษของมาริโฮน่าและเพลงนี้ฝากให้กับอมนแล้วก็ทีมงานอมนทีมงานก็ย้ายมาจากขึ้น104นั่นแหละนะครับอมนมาไก่วุฒิไกรมาต้อยสมจิตมาด้วยกันนะครับแล้วก็บอกว่าฝากให้กับ FC แฟนอะไรแฟนคลับโอ้ FC นี่ใช่แล้วเนาะแฟนคลับ FC มันมาจากภาษาอังกฤษอามนก็กำลังงงๆอยู่ฝากให้กับแฟนคลับของอามนที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้โอเคฝากทุกคนก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณ3คนที่เป็นคนเฝ้าฟังแล้วก็แจ้งข่าวการเฝ้าฟังว่ารายการของอมนเสียงขาดหายช่วงไหนเสียงดังชัดหรือไม่ชัดนะครับก็ได้แก่ป้าต้อยได้แก่น้องปิ๊กได้แก่ช่างเชษ3คนนี้ยังอยู่ในใจเสมอ

อันนี้มาฟังต่อเลยจากทางหนุ่มนิคมน้ำอูนขอบคุณนะครับหนุ่มนิคมน้ำอูนเป็นครั้งแรกตั้งแต่อบนมาอยู่ในรายการนี้มาอยู่ในคลื่นนี้และจัดรายการณเวลานี้หนุ่มนิคมน้ำอูนเพิ่งจะเข้ามาเมื่อวานนะครับแนะนำเพลงวนิพกของคาราบาวหนุ่มนิคมน้ำอูนเนี่ยอย่าลืมนะครับวันนี้จะแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมก็ได้ถ้าฟังอยู่นะไม่ฟังก็ซวยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้พกที่ขอมาเนี่ยอมุนจัดให้เวลานี้เลยนะเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับอันนี้ของคาราบาวก็บอกว่าฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายฝากให้อมุนรอถูกใจเลยนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งจากบ้านดงยอครับหนุ่มแจกรักไม่รู้แจกใครๆต่อใครไปแล้วเนี่ยมาแนะนำเพลงมักเบาสะกลของแอนอรดีเคยขอมาแล้วล่ะตั้งแต่ยุคที่อยู่กับคลื่น104เขาก็เคยขอเพลงนี้แล้วมาที่นี่เขาก็เคยขอมาแล้วมาเพิ่มเติมอีกก็ขออีกเพลงนี้แหละสงสัยจะชอบมักเบาสะกลของแอนอรดีแล้วอีกเพลงเอิ้นอ้ายสายวาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเป็นเพลงจากสปป.ลาวเอิ้นอ้ายสายวาหรือเอิ้นอ้ายสันวาเนาะถ้าหากว่าคิดว่าอมุนพูดไม่ถูกนี่หนุ่มแจกรักโทรแจ้งเข้ามาใหม่นะแล้วก็บอกว่าฝากให้คุณวาด้วยอ้าวคุณวาก็เข้ามาพอดีเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ฝากให้กับทางชาย5ทุกเสียงทุกสายทุกคนเอาละครับมาติดตามรับฟังกัน2เพลงครับจากหนุ่มนิคมน้ำอูนวนิพกคาราบาวหนุ่มแจกรักมักเบาสกลแอนอรดีเชิญครับ

0: ครับจบลงไปครับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านที่แนะนำเพลงเข้ามาในช่วงนี้นะครับขอบคุณพระต้อยด้วยนะครับคนเป็นมอนิเตอร์ให้กับทีมงานของอมลแล้วก็ช่างเชษนะครับโทรเข้ามาแล้วทั้งสองท่านส่วนน้องปิ๊กนั้นก็แนะนำเพลงไว้แล้วนะครับทาง Messenger นะครับเพราะนั้นก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอีกหลายคนนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาในช่วงนี้นะครับทั้งคุณวาด้วยนะเดี๋ยวรับสายก่อนนะครับขออนุญาตดีใจที่แฟนเพลงแนะนำเพลงเข้ามาแสดงว่าเรายังไม่ทิ้งกันสวัสดีครับว่าไงนะ
1: สายอามุนหรือเปล่าครับเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: หมอว่านุ่มนาวบอกขอเพลงต่อคุณครับขอแก้วมขันไฟ
0: เพลงอะไรนะ
1: ต่อพุทธครับอามุนครับ
0: ต่อพุทธใช่ไหม
1: ครับผมจำผมได้ไหมครับ
0: ต่อพุทธแก้วมขันไฟจากหนุ่มนาหัวบ
1: อครับ
0: โอ้ยนึกว่าลืมอมนแล้ว
1: ผมอยากไปสิบกว่าเม็ด
0: ครับผม
1: ครับครับขอครับสวัสดีครับ
0: โอ้ยดีใจจังเลยหนุ่มนาหัวบ่อโอ้ยเอฟซีอมนเริ่มเข้ามาแล้วนี่แหละต้องขอขอบคุณทั้งป้าต้อยทั้งช่างเชษทั้งน้องปิ๊กละคนเหล่านี้แหละมีส่วนนะครับทำให้รายการของพวกเราสามคนสามหนุ่มสามมุมนี่นะครับมีเสน่ห์มีคนรู้จักมากขึ้นก็เพราะว่ามาช่วยกันนะครับในการที่หนุ่มแจกรักเหรอ
1: ว
0: ่
1: าครับบอกให้ครับ
0: หืม
1: ว่าครับ
0: คุณว่า
2: ครับผม
0: ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับคุณว่าก็เข้ามาสวัสดีครับหนุ่มแจกรักบ้านดงยอ
3: สวัสดีครับอมน
0: ครับ
3: ขอเพลงหน่อยครับ
0: ครับเพลงอะไรครับ
3: ขอเพลงฮักสาวมึงเลย
0: นานฮักไกลจังเลยทำไมไม่ฮักสาวสักคน
3: ฮักสาวมึงเลยของไอ้ดินน่ะพี่นันเด
0: ้อไอ้ดินน่ะพี่นัน
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: คร
3: ับ ขออีกเพลงเนื้อขอไว้วันหน้า
0: ครับผมได
3: ้อีกเพลงน่ะขออันยังอ่ะสาวนครพนมบ่ต้มอ้าย
0: นั่นสาวนครพนมบ่ต้มอ้าย
3: ของนกพรพนาน
0: กพรพนา
3: ฝากไปซะฝากให้สาวดาด้วยเด้อ
0: ฝากให้สาวดา
3: สาวดาทางนาสาวนาน
0: โอ้สาวดานาสาวนาน
3: เปล่าอะไรเมื่อกี้ได้ยินเสียงกลับมาอีกแล้ว
0: นุ่มนาหัวบ่
3: อนุ่มนาหัวบ่อเนาะ
0: ครับ
3: แล้วก็สาวไปเจอไม่โทรมาเลยเนาะ
0: เงียบครับสงสัย
3: ยังไปเจอทางตะโกนแล้วก็ทางบ้านของขั้วใต้อีกคนหนึ่ง
0: ครับ
3: ที่เขาเคยฟังยามกลางคืนนะ
0: อือใช่นะครับ
3: แล้วก็ฝากไปทางทุกเสียงทุกสายเนี่ยแล้วก็ให้บ่าวหนุ่มน้องตะเด้อ
0: เออครับผม
3: ต่อเหตุกระด้าง
0: ครับผม
3: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายสวัสดีครับอมน
0: ครับผมสวัสดีครับหนุ่มแจกรักนะครับนั่นเพื่อนเราเริ่มมาแล้วเดี๋ยวก็มาเยอะขึ้นเยอะขึ้นหรอกก็วันนี้นะครับเพื่อนเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสาวน้องลุงหนองลาดทางบ้านบอนก็อบตวาดก็มาแล้วหนุ่มลาหัวบ่อก็มาแล้วดีใจจังเลย นู่นหนุ่มนิคมน้ำอูลนู่นมาแล้วอยู่ไกลกันอยู่เอาอยู่ใกล้อยู่ไกลถ้าได้ยินเสียงนี้ยังครับยังเพื่อนทางอำเภอนาว่าแล้วก็เพื่อนทางอำเภอโพนสวรรค์ก็เพื่อนทางอำเภออะไรติดกับพนานิคมนี่คราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงผู้ถามรายการหน่อยมองดูเวลาเหลือน้อยจัง1ชั่วโมงทำไมมันไปเร็วจังเลยขอขอบคุณครับวิบุญชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันกับรายการนี้นะของอมนในช่วงบ่ายวิบูลชัยคอนกรีตนะครับเป็นเจ้าของคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานมอกกำกับการผสมคอนกรีตตามมาตรฐานมอกนี้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเพราะฉะนั้นปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวมันผุกร่อนหรือหลุดร่อนอันนี้บอกได้ว่ามันเกิดจากการผสมที่ไม่ได้มาตรฐานนะต้องให้ได้มาตรฐานครับไม่ใช่ว่าโอ้อยากประหยัดประหยัดแต่ว่ามันไม่คุ้มนะไม่นานมันก็เริ่มเสียเริ่มแตกเริ่มอะไรนะครับเพราะฉะนั้นใช้มาตรฐานมอกคอนกรีตของวิบูลชัยผสมเสร็จนำไปส่งให้กับท่านในสถานที่ที่ท่านกำลังก่อสร้างแจ้งเราบอกเรานะครับแล้ววิบูลชัยคอนกรีตนี่ยังเป็นโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตแผ่นพื้นอัดแรงแผ่นพื้นอัดแรงหมายถึงแผ่นสำหรับทำพื้นบ้านยกเป็นแผ่นไปให้เลยเนี่ยเสารั้วลวดหนามอัดแรงเสาไฟฟ้าอัดแรงรั้วคาร์บอยอัดแรงนะครับจำหน่ายส่งปลีกและยังรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างนะครับในจังหวัดต่อไปนี้ครับจังหวัดสกลนครทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านร้านใดที่ต้องการบอกแจ้งนะครับเราส่งให้ถ้าหากว่าท่านค้าขายวัสดุก่อสร้างสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและบึงกาฬอันนี้แหละครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหรืออีสานตอนบนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอีกครับสำหรับวิบุญชัยคอนกรีตนะครับเป็นเจ้าของเดียวกันกับอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนอกจากทำคอนกรีตผสมเสร็จแล้วนะครับยังจำหน่ายวัสดุก่อสร้างครบวงจรถ้าหากว่าท่านอยากได้วัสดุโน่นนี่นะเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างกรวดอินหินปูนทรายบอกได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์การก่อสร้างเครื่องมือต่างๆแล้วก็เครื่องอุปกรณ์ปะปาเหล่านี้เป็นต้นนะครับพวกกรรไกรแต่งตัดแต่งกิ่งไม้ก็มีสารพัดอย่างอ่ะนะฮะวัสดุก่อสร้างเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับทั้งวิบูลชัยคอนกรีตและก็ทั้งอนันตชัยวัสดุก่อสร้างอยู่ที่ท่าแร่ทั้งหมดครับถนนก็ถนนท่าแร่นครพนมท่าแร่สกลนครนี่แหละนะครับอยู่ในท่าแร่นี้นะในชุมชนนี่แหละคราวนี้ก็ไปที่เกี่ยวกับเรื่องของการก่อสร้างเช่นเดียวกันแต่ว่าคนละอย่างก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กท่าแร่ของช่างอาร์ตเจส้มโอครับอันนี้ก็ผลิตหลังคาเหล็กเบทัชชีตนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของออสเตรเลียและกรีดแผ่นเบทัชชีตนี่นะครับให้เป็นรอนนะให้เป็นรอนเป็นรอนอันนี้ก็รอนตรงรอนสเปนนะครับแล้วก็ยังมีรอนแบบ snap lock snap lock แล้วก็รอนที่เป็นรอนสำหรับทำรั้วรั้วแนวตั้งนะเพราะนั้นก็มีหลากหลายสำหรับ สายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับมีเหล็กกล่องชุบสำหรับสร้างบ้านอาคารงานต่อเติมยุคใหม่ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแรงและอายุการใช้งานนะครับแล้วก็มีลอนฝ้า5ร่องแล้วก็สินค้าขายดีก็คือหลังคามีแท่นชีตประเภทชีต PU โฟมนะครับลอนฝ้าผนัง 3D ลายไม้ลอนฝ้า5ร่องลายไม้แล้วก็ลอนรั้วระแนงเมทัลชีตเหล็กชุบกาวไนซ์นะครับนี่หลายอย่างและก็นอกจากนั้นอีกนะครับสำหรับสายรุ้งหลังคาเหล็กนี่ก็ยังมีวัสดุไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างเครื่องมือช่างแล้วก็ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์นะเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านผู้ใดต้องการนะครับเบอร์โทรศัพท์บอกให้นะฮะก็คือเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ครับเบอร์ที่1นี่มันมี2เบอร์เบอร์ที่1 3ตัวแรกครับ093 479 4801 093479-4801แล้วก็อีกเบอร์ครับ092-270-2842 092-270-2842ติดต่อพนักงานจำหน่ายพร้อมให้บริการนะครับเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อครับนะฮะเวลาเราก็เหลือไม่มากมาฟังเพลงต่อเพลงจากน้องตุเสรีพัฒน์ครับแนะนำเพลงคู่ครองของก้องห้วยไร่ฝากให้กับคนที่รู้จักคุ้นเคยกันอยู่บ้านป่าพนวันนี่นะครับแล้วก็บ้านวนาสามัคคีแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งจากน้องปิ๊กอันนี้ก็มอนิเตอร์รายงานผลแนะนำเพลงสายตาอ่านกินนะครับอันนี้ก็บอกว่าฝากให้กับน้องลักร้านท่าแร่ฟิชชิ่งแล้วก็น้องตึงถ้าก็จำหน่ายฟิชชิ่งเหมือนกันเนี่ยอยู่ที่ระยองนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าอย่าลืมฝากป้าต้อยด้วยนะป้าต้อยก็เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็บอกฝากไปให้กับสามหนุ่มสามมุมด้วยเอาละครับติดตามรับฟังครับจากตู้เสรีพัฒน์คู่ครองแล้วก็ปิ๊กเกาะสายตาอ่านกินเชิญครับ

0: เอาละครับก็ขออนุญาตพูดถึงผู้บริหารรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะครับคลังสินค้าทางด้านการเกษตรอยู่ที่ถนนสายท่าแร่ศรีสงครามหลังตลาดสดท่าแร่ครับเชียร์แอร์เจวันครับเป็นผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์จำหน่ายข้าวสารข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวนะครับข้าวสารเหนียวก็มีทั้งแบบเวลาเราไปซื้อเขาจะถามมาเอาแบบข้าวเก่าหรือข้าวใหม่มันมีทั้งแบบข้าวเก่าข้าวใหม่แล้วแต่ความชอบของคนรับประทานนะครับมณฑลทวารปีก็อาศัยที่นี่แหละเลี้ยงตัวเองมานี่นะซื้อข้าวสารซื้ออะไรที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นี่แหละนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นอกจากข้าวแล้วนะครับข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารำข้าวปลายข้าวแล้วนะฮะก็ยังจำหน่ายอาหารสัตว์นะครับอาหารคนผ่านแล้วคราวนี้มาอาหารสัตว์อาหารสัตว์นี่มันก็มีตั้งแต่อาหารโคเนื้อโคขุนนั่นแหละนะฮะยังอาหารสุนัขอาหารแมวนะครับอาหารเป็ดไก่อาหารปลาปลากินเนื้อปลากินพืชนะครับมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่เม็ดกลางแล้วก็ยังมียาปราบศัตรูพืชยาปราบศัตรูพืชใช้ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงฆ่ามดฆ่าปลวกแล้วก็ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆท่านอยากได้เมล็ดพันธุ์พืชชนิดใดพันธุ์ไหนสำหรับไปปลูกมีทั้งแบบปลูกเป็นพืชยืนต้นมีทั้งแบบเป็นพืชล้มลุกเพื่อปลูกเสร็จเอาไปขายเอาผลผลิตไปขายได้เร็วพวกถั่วพวกอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้อีกนะก็ยังมีอุปกรณ์เพื่อการเกษตรนะครับเคี่ยวเกี่ยวข้าวมีดพระจอบเสียมครบหมดละนะครับเชือกไนลอนก็มีหลายขนาดนะครับเชือกร่มก็มีนะครับแล้วก็ตะข่ายสีฟ้าสีเขียวสแลนกันแดดอุปกรณ์เครื่องดักปลาดักกบดักกุ้งนะก็มีเครื่องใบมีดเครื่องตัดหญ้าสารพัดอย่างครับนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการนะครับท่านแวะมาสอบถามได้มันมีครบหมดแหละเพราะว่าครั้งนี้ใหญ่มากแล้วก็ฝากถึงร้านค้าทั้งหลายถ้าหากว่าท่านต้องการที่อยากจะได้เอาไปขายนะครับก็มาติดต่อได้นะครับที่ห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์ขายในราคาส่งให้ท่านนะฮะส่วนอีกแห่งหนึ่งนะครับที่เราลืมกันไม่ได้ก็ได้แก่สทวีเฟอร์นิเจอร์ครับสทวีเฟอร์นิเจอร์เป็นโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสกลนครมีเฟอร์นิเจอร์หลากหลายชนิดนะครับตู้เตียงนะตู้ใส่ของตู้เก็บสินค้าตู้โชว์สินค้าอะไรต่างๆมีหมดแหละนะแล้วก็เตียงนอนนะครับเตียงไม้เตียงอลูมิเนียมนะครับมีแล้วก็ยังมีพวกโซฟานะครับม้าไม้โต๊ะต่างๆนะครับโต๊ะไม้โต๊ะอลูมิเนียมเก้าอี้นะครับเก้าอี้แบบเก้าอี้นวมเก้าอี้พลาสติกอันนี้ก็มีครบเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวโอ้ยหนุ่มนิคมน้ำอุ่นสวัสดีครับหนุ่มนิคมน้ำอุ่นยังคิดถึงอยู่
1: สวัสดีครับ
0: ครับผม
1: คืนสัญญาณรับยากจริงๆครับท่าน
0: ทำไมเอาเพ
1: ลงการข้าวเที่ยงกันไปเน
0: า
1: ะ
0: อ้าวมาเอาเพลงอะไร
1: ของนั่น
0: เ เอาไปมาลืมเหรอ
1: ส
0: าร
1: ก
0: ัน
1: ที่รักครับท่าน
0: ฮะ
1: อ
0: ี
1: สานที
0: ่
1: ร
0: ัก อีสานที่รัก
1: ครับผม
0: อีสานที่รัก
1: ถ้าไม่ได้ก็เป็นฝากเพลงลอยลมนะครับท่าน
0: ฝากเพลงลอยลม
1: ฝากเพลงลอยลมก็ได้ถ้าไม่มีอีสานที่รัก
0: ครับผมมอบ
1: หน้าไมค์ที่รอนะครับเสียงทุกสายทุกคนครับท่าน
0: ครับผม
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีครับผมเห็นเบอร์คุณค้างอยู่ในโทรศัพท์ผมแสดงว่าคุณเคยติดต่อมาแล้วครั้งหนึ่งนี่นะแต่ว่า
1: คร
0: ับ อมนรับสายคนอื่นอยู่โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับหนุ่มนิคมน้ำอุ่นคิดถึงกันเสมอเราเพราะนั้นสำหรับสทวีเฟอร์นิเจอร์นี่นะครับอย่าลืมนะฮะท่านผู้ฟังทั้งหลายอยากได้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆตรงไปได้เลยครับอยู่ที่บ้านชโนดตำบลหางโฮงนะครับออกจากบ้านธาตุมาทางท่าแร่ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็มาจากทางท่าแร่จะเข้าในเมืองนะครับก็จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับคราวนี้ก็มาฟังเพลงกันต่อครับเวลาจนจะหมดแล้วมาฟังเพลงนี้ต่อเลยครับเพลงไหนที่ยังไม่ได้ฟังเอาไว้ฟังต่อวันพรุ่งนี้นะจากชาย5นะครับอันนี้ก็แฟนใครไม่รู้นะชาย5นี่ก็แนะนำเพลงนี้ฝากให้กับคุณวาแล้วก็ฝากให้กับชาวท่าแร่ฟังด้วยกันแล้วก็อีกใครน้องตัวเองเขียนและตัวเองอ่านไม่ออกเองนี่นะครับอีกเพลงครับจากสาวเทศบาลหนองลาดคนกินแดดนะครับของนิกนิรนามสองเพลงก็ฝากให้คุณวาด้วยนะครับและก็บรรดาหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายนะครับที่มาเข้าอยู่ที่คลื่นนี้แล้วกลับมาแล้วนะมหาอมนละช่วงนี้อมนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่แนะนำเพลงเข้ามาทั้งหนุ่มน้ำอุ่นหนุ่มนาหัวบ่อป้าต้อยช่างเชิดหนุ่มแจกรักนะฮะช่วงนี้ก็ต้องขอล่ำลาไปก่อนครับฟัง2เพลงนะครับแฟนใครไม่รู้จากชาย5และก็คนกินแดดจากสาวเทศบาลหนองลาดเชิญครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระราชบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกน่าเกรงขามแต่มีนิสัยที่น่ารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งญาณต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้าข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1ความฉลาดของโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักพระเจ้าพระเจ้าจับคนฉลาดด้วยอุบายของตนเองเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของเราเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระพรสารในวันนี้เป็นเรื่องจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังสอหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์เขาขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

สวัสดีเยาวชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ขอเสนอบทความเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่หันมานับถือศาสนาคาทอลิกกันมากขึ้น 1. ปรากฏการณ์ที่สวนทางกับยุคสมัยในโลกในยุคที่โลกหมุนรอบความสะดวกสบายความสุขชั่วพริบตาอิสรภาพส่วนบุคคลและความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแต่กลับมีเยาวชนรุ่นใหม่จำนวนมากเดินสวนกระแสด้วยการเข้าโบสถ์คาทอลิกคุกเข่าเงียบๆไปสารภาพบาปฝึกฝนนิสัยยอมเสียสละและแสวงหาความศรัทธาที่ไม่ใช่แค่ตามใจตนเองแต่ท้าทายพวกเขาพวกเขาไม่ได้มองหาแค่วิถีแบบเก่าแต่สำหรับการมองหาความเป็นระเบียบท่ามกลางความโกลาหลความจริงท่ามกลางเสียงรบกวนความเป็นพี่น้องในยุคที่โดดเดี่ยวและเหตุผลที่จะแข็งแกร่งกว่าความอยากของตนเองเพราะแม้โลกสมัยใหม่จะมีข้อมูลให้คำแนะนำมากมายบอกวิธีทำเงินสร้างกล้ามเนื้อหรือคุมนิสัยแต่เมื่อวางมือถือลงคำถามที่หนักหน่วงที่สุดก็คือตกลงแล้วฉันควรจะเป็นเยาวชนแบบไหนกันแน่ 2. การเติบโตท่ามกลางความสับสนของโลกยุคดิจิทัลโลกให้ทางเลือกแต่ไม่มีเส้นทางให้ความเห็นและก็ไม่มีเส้นทางที่ทำให้เราฉลาดบอกให้สร้างความหมายชีวิตเองจนกลายเป็นความโดดเดี่ยวในทางตรงกันข้ามพระศาสนาจักรคาทอลิกกลับนำเสนอความเป็นระเบียบที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกระแสอินเทอร์เน็ตม้านั่งไม้ในวัดแท่นบูชาและบทสวดที่ช่วยให้พวกเขาสงบลงคุกเข่าและฟังเสียงที่ลึกซึ้งกว่าวัฒนธรรมรอบตัวแม้ความบันเทิงและโซเชียลมีเดียจะช่วยให้ไม่เหงาแต่มันกลับทำให้พวกเขารู้สึกว่างเปล่าและโหยหาความจริงจังที่มากกว่าเดิมคาทอลิกจึงยื่นมือเข้ามาด้วยการปฏิบัติที่ตัดผ่านความฉาบฉวยเช่นการร่วมพิธีบูชามิซาการสารภาพบาปการถือศีลอดอาหารการภาวนาและความเงียบสงบยังมีต่อในคราวต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้าทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: อย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบยิเนสเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อย
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115 115 115
3: บทภาวนาเวลาบ่าย3โมง

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: ายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค์
1: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด

0: และของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทว

0: พระภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหากอย่าร้องไห้เพราะเรื่องราวมันจบไปแล้วแต่จงยิ้มเพราะมันเกิดขึ้นแล้วต่างหาก
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ใดคุณถูกเยาะเย้ยถากถางคุณก็อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าและเมื่อใดที่คุณเยาะเย้ยคนอื่นคุณก็อยู่ฝ่ายคนประหารพระองค์

0: เมื่อใดคุณถูกเยาะเย้ยถากถางคุณก็อยู่ฝ่ายพระเยซูเจ้าและเมื่อใดที่คุณเยาะเย้ยคนอื่นคุณก็อยู่ฝ่ายคนประหารพระองค์
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

มีทางเดียวที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเด่นคือวิพากษ์วิจารณ์คุณข้าพเจ้าต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่แท้

0: มีทางเดียวที่ทำให้ตัวข้าพเจ้าเด่นคือวิพากษ์วิจารณ์คุณข้าพเจ้าต้องมีบางอย่างผิดปกติแน่แท้
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: โอ้แบบนี้3ล้อคือสี่แหลกเนาะครับ
1: เปล่ารถบัสน่ะเป็นฝ่ายแหลก
2: รถบัสโดยสารนี่ติครับ
1: ใช
3: ่ส้นกับรถ3ล้อธรรมดานี่ติ
1: ไม่ใช่3ล้อที่เขาขับบนถนนนั่นน่ะ
0: โอ้ยมันก็แม่นละแม่

0: นาดมันแม่นบ่ขาถลอกอย่างเดียวนี่สิตายอ่ะ
1: ใช่ไอ้คนที่ขาถลอกเนี่ยตายคาที่เลยรู้ไหมแต่อีกคนที่เอวขาดไปตายที่โรงพยาบาลนู่นน่ะ
2: โอ้

0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดความละย่างได้เมนบ่
1: ใช่
2: ไปฮอดบ้านกินข้าวบ่ได้ติครับ
1: ไม่ได
3: ้ข้าวสวยก็กินบ่ได้ติ
1: ไม่ได
0: ้ข้าวต้มก็กินบ่ได้บ่
1: ไม่ได
2: ้มันเป็นหยังล่ะครับ
1: ข้าวสารหมด

0: ิดเพ่น
1: โอ้ไล่นี่ดีแล้วครับแต่ก่อนรถส้นกันนี่เห็นแต่โซเฟอร์นี่ไล่ย่อมให้จับโดยดีเมนบ่ครับ
0: ใช่โชเฟอร์คนนี้แกเป็นคนที่มีศีลธรรมดี

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระราชบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกน่าเกรงขามแต่มีนิสัยเช่นหารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งญาณต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้าข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1ความฉลาดของโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระเจ้าจับคนฉลาดด้วยอุบายของตนเองเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของเราเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระพรสารในวันนี้เป็นเรื่องจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังเสาะหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์เขาขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขอย่างมีความสบายใจฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่อายุแม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคึกฮอดคึกถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชุมชนคนลุกทุ่งช่วงพักพิงใจบอกสื่อรายการปิดอยู่บ่เนี่ยชุมชนสกลตวาปีชุมชนคนลุกทุ่งมันอยู่10นาฬิกาเนาะอีเมเนาะสวงนั้นสวงแรกนี่ต้องชุมชนสกลตวาปีเพราะจำได้ช่วงนี้ต้องเรียกหาพ่อใหญ่แพรวต้องเอิ้นหาแม่ใหญ่แพรวคุณแพรวน้องแพรวบักอ้ายแพรวอีนางแพรวต้องเอิ้นหาทุกมงทุกบนได้เนาะส่งความสุขความมวลซื่นหาอีพวกอีเมลคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาทุกมงทุกบอนผ่านคลื่นของเรานะครับวิทยุมีสั่งเตแฮนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงรวมในพิธีมีสาบฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งลูกกรุงแล้วมันยังอีกแน่ล่ะจำได้บ่อีเมลเอ้ยทั้งเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจที่นี่FM 104.5 MHz ออกกระจายเสียงสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงสกลนครอันนี้ละได้อีเมลเอ้ยเพียงประจำสถานีเขานำได้อันเดียวกันกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยนำมาเว้านี่ละอีเมลเอ้ยฟังพร้อมกันทั่วทุกมุมโลกเช่นเดียวกันนะครับฟังทางซิเลอร์แน่เพิ่นเว้าได้ถามนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาเคยประชาสัมพันธ์บอกแนะนำมาแล้วนะครับทาง My Thunder Radio ทวิตทีวีนอกจากนั้นก็ยังมีเรดิโอกลาเด้นลูกโลกที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยที่ผมส่งต่อไปทางแอปพลิเคชัน LINEในแต่ละเสาแต่ละเสาบอกว่าสิเป็นไลน์ BEC วายพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์รวมไปถึงไลน์ของส่งเสริมชีวิตครอบครัวนะครับส่งไปแล้วก็คลิกชมต่อได้บันทึกเอาไว้ได้ช่องทางของการรับฟังออนไลน์ทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงพี่น้องครับวิทยุมีสั่งเทแฮนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีซึ่งต้องขอคำภาวนาและก็ส่งกำลังใจส่งคำภาวนาไปยังพระคุณเจ้าที่เดินทางแสวงบุญอยู่ที่ยุโรปที่อิตาลีได้มีเด้อขอคำภาวนาจากสุเจ้าในได้ได้สายหนึ่งก็ยังดีได้เนาะเพื่อการเดินทางของพระคุณเจ้าจะได้จะได้ปลอดภัยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพคุณในอีเมลเอ่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงโดยคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาของเราและก็คณะที่ปรึกษาคุณพ่อที่ปรึกษาซึ่งก็มีคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อปกพลมหาคุณคุณพ่อกฤษดาว่องไวสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกช่วงเวลาที่วางหรือสนับสนุนนักจัดรายการของเรานะครับสอบถามนักจัดรายการของเราทุกท่านเลยไม่ว่าสิเป็นไก่วุฒิไกรอาจารย์มณะทองอันตังต้อยสมจิตมังกายและก็หรือที่นุ่มน้อยเกินผู้ไทยชอบรายการใดนะครับอยากจะสนับสนุนให้พอได้เงินค่ารถพอได้ค่าน้ำมันน้ำมันยิ่งแพงแล้วอีไหมเนาะพอได้ค่าน้ำค่าไฟให้กับสถานีเอาสิไปบ่รอดได้นี่เนาะถ้าบ่แม่นบ่มีผู้สนับสนุนก็ได้เนาะ
กูจีดได้อีไหมเอ้ยขันเป็นภาษาภาษาที่สู้นะเอออาขอพระคุณเป็นอย่างมากขันเป็นสิจัดรายการเองนะครับในช่วงเวลานี้ก็ว่างวางตั้งแต่14นาฬิกา15นาฬิกา15นาฬิกา16นาฬิกา16นาฬิกา17นาฬิกา17นาฬิกา18นาฬิกา18นาฬิกา19นาฬิกาเว้ารวดเดียวก็คือตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปถึง19นาฬิกาอย่างว่างสำหรับนักจัดรายการที่อยากจะได้รายการเป็นเจ้าของทางคลื่นของเราราคาเป็นกันเองเด้อในช่วงนี้ราคาเป็นกันเองลงนามในสัญญาปีนี้ได้เปรียบครับเพราะปีหน้าอะไรอะไรมันก็แพงๆและก็แพงของก็เริ่มแพงกันแล้วปีใหม่นะอีเมย์เนาะรายการของเราก็มีแนวโน้มราคาก็จะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าที่สำคัญแล้วท่านที่ทำสัญญาในปีนี้ไว้ยาวไปแน่นอนยาวไปแน่นอนเลยจากสารนะอีเมย์เนาะFM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงส่งรอยยิ้มอันฟีดปิดฟีดปิดไปยังพี่น้องในชุมชนของเราและก็ทางออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่งผ่านไปถึงพี่น้องทางกุสุมานผ่าน FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครเมื่อก่อนก็บอกว่าห่างจากโรงพยาบาล800เมตรฝั่งเดียวกันกับโรงพยาบาลกุสุมานแต่ตัวนี้ก็บอกว่าใกล้กับสถานีน้ำมันปตท.กุสุมานใกล้กันขนาดได้แปะๆกันเนาะห่างไม่กี่ก้าวคือเนี่ยห่างไม่กี่ร้อยเมตรฝั่งเดียวกันด้วยเลี้ยวออกจากปั๊มน้ำมันน้อยนึงมาฮอดศาลาก็ฮอดสถานีของเฮาแล้วตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายปายบักใหญ่ถึงอีเมลเอ้ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับตั้งอยู่ที่เดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยชนิดครีมนะครับขวดละ50บาทส่วนชนิดสเปรย์ชนิดน้ำแบบสเปรย์และแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าต่างกันยังไง2แบบนี้นะครับต่างกันยังไงนะครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพสเปรย์และก็ลูกกลิ้งนะครับแล้วก็ครีมนวดล้วนแต่ผลิตจากว่านสนหรือใบพลับพลึงภาษาไทยเนาะจึงมีชื่อว่าครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนภูไทยนั่นเองครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพฝากตอนเพลงเป็นความสุขความมนต์ซื่นไปยังมิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพที่เฮือกำลังเจอติดตามรับฟังช่วงนี้นะครับงานเพลงใหม่ล่าสุดคือกันในอีเมลเลยพรศักดิ์สองแสงครับผู้แพ้รักหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเปิดไม่ใหญ่เป็นคนฟังเพราะใหญ่เป็นคนยิ้มเปิดยิ้มเป้ยผลัดกันยิ้มหลานชายไม่ใหญ่หลานสาวไม่ใหญ่บีขี้ศพเพลงอย่างน้อเพลงอย่างน้อเพิ่นว่า

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆทูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สิทธิพลสุนทรพจน์ขับร้องนะครับเอ็ดจือมิได้ยากขนาดแนวใดก็บ่ยากสำหรับเอ็ดจือเด้อเนาะอีเมเนาะอะไรอะไรก็ไม่ลำบากและไม่ยากเท่ากับทำใจสุนทรพจน์เราสิทธิพลสุนทรพจน์เราก็จมขนาดใดแพ้รักแล้วก็ยังมาเอ็ดใจอีกทีหนึ่งนี่โอ้ยมันทรมานได้พรศักดิ์ส่องแสงแล้วก็ว่าเล่านี่เป็นคนโอ้ยขี้หลายแต่เทะแพ้อย่างกับบ่แพ้มาแพ้รักอีกต่างหากเลยเนาะ โอ้ยมันก็เอ็ดใจบ่ได้แล้วได้กินน้ำเศร้าเขาแทนน้ำตาตกใน เมียนอยู่บ่ฮึเอามื้อนี้วันที่3ได้เนาะอีเมนเนาะวันที่3แล้วมื้อนี้นะครับ3กันยายนนะครับแดดออกเมิดมือเลยอีเมเอ่ยพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามีแนวโน้มว่าฝนจะหำมาว่าสันสงสัยสิมากกลางคืนเนาะใครอยู่ดอกบ่มากกลางเย็นเนาะลมก็จะมาเด้อลามาสูนก็เมฆลาก็จะมาเด้อเนาะอีเมเนาะเงินสันแลนเปลี่ยนก็บ่ได้มันคงถาวรได้บางคนก็ได้เนาะอีเมเนาะเฮากะยานคือกันได้ก็ขอบพระคุณทางคณะครูคำสอนคณะวิทยากรคุณพ่อซิสเตอร์นะครับได้มาเยี่ยมหลังจากที่ทำการอบรมวันที่1วันที่2เปิดวันที่1ที่วัดจันเพ็ญเตางอยเรียบร้อยแล้วมื้อนี้ก็ตั้งแต่สวงเสาแล้วเนาะนะครับช่วงบ่ายก็จะไปที่วัดหนองบัวทองภาคเสานี้น่าจะอยู่ที่อาสนวิหารนครเทวดามีกาแอลท่าแร่การอบรมโครงการสัมมนาฟื้นฟูจิตใจครูคำสอนภาคอีสานครับซึ่งก็มีจากอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็เรานะครับจากสังฆมณฑลอุบลราชธานีสังฆมณฑลอุดรธานีและสังฆมณฑลนครราชสีมายินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งการพลีชีพเพื่อปกป้องความเชื่อดินแดนแห่งมรณสกีมรตีทั้ง7 2คอนนะครับเรากำลังสวดภาวนาเพื่อท่านจะได้สถาปนาเป็นนักบุญโดยเร็ววันนะขอบพระคุณที่ท่านมาเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และก็ขอให้เดินทางตลอดระยะเวลาในการสัมมนาด้วยความปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางไปไหนไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่มงอบรมนะครับหรือไปมงนี้มงนั้นก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับทั้ง4สังฆมณฑลในเขตภาคอีสานของเราเป็นการสัมมนาครั้งที่14แล้วอีเมเอ้ยนะครับครั้งที่14แล้วปีนี้มี209ท่านรวมทั้งนาภู2ท่านด้วยผมถามจะเอาวาดมือเสานี่วัดเฮาส่งไปจะคนก็เพราะที่แรกก็ตั้งใจส่งไป4มีอุปสรรค2ว่าซั่นเด้อุปสรรค1ไม้สัก2ว่าซั่นสักขาไว้บ่ให้ยากเลยได้ไป2นะครับทางนาภูตั้งแต่แห่ไปหลายได้เนาะอีเมเนาะหนองบ่ทองก็ไปหลายได้นะเนาะก็มีคุณพ่อเฉลิมชัยสุทธิเจ้าอาวาสผู้ช่วยเจ้าอาวาสให้การต้อนรับนะครับเลื่อนตำแหน่งเราบ่ได้ได้เนาะมีคุณพ่อเฉลิมชัยอาชัยเฉลิมสุทธิโอ้ผมเบาซื้อละผิดตลอดเลยสลับกันเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีท่านอาจารย์นิทัศน์เสมอพิทักษ์บรรยายประวัติความเป็นมาของชุมชนท่าแร่อยู่วัดตะแหนะครับช่วงบ่ายก็ไปแสวงบุญที่หนองบัวทองเนาะครับไปที่หนองบัวทองเพราะว่าหนองบัวทองนี่ก็จะได้รับพระคุณการุณ800ปีท่านบุญฟรังซิสอัสซิซีด้วยนะครับก็ขอพระคุณที่มาแวะเยี่ยมแล้วก็ส่งกำลังใจตลอดกิจกรรมในการสัมมนาขอให้มีความสุขที่ได้มาเยือนถิ่นของเรานะครับเช่นเดียวกันครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพมือตอนต้นรายการขอคำภาวนาเพื่อการเดินทางแสวงบุญของพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีแล้วพระคุณเจ้าก็ส่งข้อความมาแบ่งปันพี่น้องว่าเมื่อวานนี้พระคุณเจ้าได้ไปที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับผ่านทางเพจผู้รับใช้ธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสขีนะครับพระคุณเจ้าบอกว่าเมื่อวานนี้1กันยายนนะครับแสวงบุญไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีนะครับหัวข้อซึ่งพระคุณเจ้าบอกว่าได้เริ่มการฟื้นฟูจิตใจพบปะและพักผ่อนด้วยกันกับบรรดาพระสังฆราช60กว่าองค์จากทั่วทุกมุมโลกนะครับ
เป็นพระสังฆราชที่ดำเนินชีวิตตามจิตรมของคณะโฟกุลาเลมาจากหลายประเทศครับที่ผมนำเรียนว่าทั่วทุกมุมโลกมาจากทุกซีกของโลกมารวมกัน60กว่าองค์นะครับถือเป็นห่วงเวลาของการวางภาระหน้าที่ต่างๆในสังฆมณฑลไว้ในพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้าผู้ถูกตรึงกางเขนฝากสังฆมณฑลไว้กับพระเอาไว้แล้วนะครับคณะพระสังฆราชกว่า60องค์รวมไปถึงจากไทยจากของเราด้วยจากมิสังทะแรนองแสงก็คือพระคุณเจ้าอันตนของเราด้วยนะครับก็ไปร่วมอธิษฐานภาวนาเพื่อประสงค์นักบวชและสัตบุรุษในความดูแลของแต่ละท่านอย่างแท้จริงของแต่ละองค์อย่างแท้จริงครับในอันนี้ก็อยู่ที่บ้านพักของพระอาจารย์ที่พระคุณเจ้าไปพักนะครับซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาที่ผมนำเรียนในคราวที่แล้วนอกจากนั้นแล้วพระคุณเจ้าก็ยังเล่าอีกนะครับว่ายังเป็นเวลาที่พระคุณเจ้าได้ไปพักผ่อนร่วมกันที่ทะเลสาบเนมีทะเลสาบนี้เป็นทะเลสาบรูปปล่องไฟปล่องภูเขาไฟโบราณครับลุงคุณป้าครับพระคุณเจ้าเล่าว่าทะเลสาบปล่องภูเขาไฟโบราณนี่บ่ได้ตั้งอยู่ธรรมดาเด้ตั้งอยู่ในเขตคาสเตลีโรมานีห่างจากกรุงโรมไปทางใต้อีกประมาณ30กิโลเมตรและที่สำคัญแล้วทะเลสาบมองนี้เป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงระดับโลกเพราะเป็นทะเลสาบที่ไปค้นพบซากเรือขนาดใหญ่สมัยของจักรพรรดิคาลิกูล่าครองราชพุ่นปีคริสตศักราช37ถึงปีคริสตศักราช41ตอนต้นๆคริสตศักราชเลยครับคุณลุงคุณป้าตอนนี้2026ได้ตอนนั้น317กับ41ถึง41เท่านั้นเองห่างกันเป็นพันๆ 2,000 กว่าเนาะนอกจากนั้นแล้วนะครับถือการสร้างเรือขนาดยักษ์สมัยนั้นถือเป็นงานวิศวกรรมที่ล้ำหน้าเกินยุคสมัยนั้นจริงๆและความยาวครับกว่า70เมตรติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกฮารูฮารามากอันนี้ผมเว้าใส่ได้ฮารูฮาลาครับแต่พระคุณเจ้าเล่าว่าหรูหรามากติดตั้งอำนวยความสะดวกที่ล้ำหน้าและก็เสื้อกันว่าเรือลำนี้ถูกใช้เป็นทั้งพระราชวังลอยน้ำและที่บูชาเทพพระเจ้าด้วยนะครับพระคุณเจ้าไปที่นี่จากนั้นพระคุณเจ้าก็บอกว่าได้ไปแสวงบุญไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์แห่งเนมีซึ่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์นี้ประดิษฐานภายในสักการะสถานพระมหาไถ่ผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือเป็นรูปพระเยซูเจ้าที่ถูกตรึงกางเขนและแกะสลักจากไม้โบราณสิ่งที่พิเศษที่สุดเลยพระคุณเจ้าเล่าว่าไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์มองนี้หากเบิ่งจากมุมที่แตกต่างกันใบหน้าของพระเยซูเจ้าจะเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์โดยจะเห็นเป็นลักษณะยิ้มเมื่อมองจากด้านล่างสื่อถึงการกลับคืนพระชนมชีพแต่หากเบิ่งตรงๆจะเห็นเป็นลักษณะใบหน้าตอนที่กำลังทนทุกข์ทรมานหรือตอนสิ้นพระชนทำให้ได้ข้อคิดว่าพระเยซูเจ้าสอนเราให้อดทนไม่บ่นน้อมรับปัญหาอุปสรรคด้วยใจยินดีรอยยิ้มของพระเยซูเจ้าขณะตรึงบนไม้กางเขนบอกเราว่าพระองค์ทรงรักมนุษย์เรามากนั่นเองครับขอบคุณทางเพจผู้รับใช้ธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสขีโดยคุณพ่อขวัญทินวันนะครับแล้วก็ขอบคุณพระคุณเจ้าอันตนวีระเดชใจเสรีส่งเรื่องราวการแสวงบุญมาให้กับชุมชนของเราและที่สำคัญเราจะได้ร่วมใจส่งภาวนาไปยังพระคุณเจ้าด้วยนะครับอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาเอาใจไม่ใหญ่สะก่อนเด้โอ้แดดบ่ลดเลยสิเต้นได้อยู่บ่นี่คือเอาเพลงนี้ให้ฟังนี่เนาะ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ไปลงให้กับวัยรุ่นทุกมงทุกบอนเด้อวัยรุ่นศูนย์เดย์แคร์ด้วยวัยรุ่นชุมชนท่าเรือด้วยนะครับแล้วก็ถนนคนทำดาวด้วยฝากไปลงทางบ้านบ่อน้ำชมรมคนมักมวนน้ำฟังอยู่บางยามมื้อแรงนี่เราปิดวิทยุไปหาเฮ็ดกับเขากับป่าแล้วฝากให้พี่น้องทางบ้านมวงน้ำฟังประจำเด้อพี่น้องทางบ้านนาล้อมพร้อมทางกุสุมานก็ได้นาล้อมฟังเป็นประจำประจำเมื่อระบอกอีแม่เอ้ยครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนั่นสั่งซื้อไปนั่นปุ่มใส่หรือยังปกติ1ขวดใช้1อาทิตย์นะครับก็ทาบางๆนวดเบาๆเพิ่นว่ามันก็เลยอันบ่ค่อยเมิดไว้ว่าซั่นพี่น้องครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนะครับผลิตออกมาเป็นครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยราคา50บาทนะครับราคา50บาทกว่าสิผลิตได้แต่ละขวดนี่แม่เอ้ยยากมหายากเด้แต่เป็นจังบุญเป็นจังบุญมาเลยติหนุ่มน้อยคนผู้ไทยใช้การผลิตแบบโบราณนะครับสกัดเอามาแบบโบราณสมัยตะกี้นี่หมอยาตะกี้นี่เขาก็บ่ค่อยบอกภัยได้วิธีเฮ็ดยาเห็นยุฝนยาฮะแต่วิธีอื่นนี่ต้องใส่ความสามารถพิเศษอะไรได้จึงเห็นวิธีเขาเจ้าเฮ็ดนะแต่ที่สำคัญแล้วนะครับเราก็ผลิตจากใบวานสนหรือใบพระพรึงนะสกัดเอามาซึ่งใบพระพรึงนี้มีคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือมันแก่อันฟกซ้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกงูนั่นอีเมเอ้ยนะครับพี่น้องคนไทยบ้านหูจักเป็นอย่างดีเลยได้ใบวานสนนี่นะครับมีแก่ปวดต่างๆแล้วก็เอามาล่นไฟมาคมมาประคบนะครับบ่ต้องอีกแล้วหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาเป็นครีมนวดแล้วนะครับนวดนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีส่วนผสมที่สำคัญอีกประการที่ช่วยอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังนั่นก็คือน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำเอามาเป็นส่วนผสมที่สำคัญเพราะฉะนั้นจากฤทธิ์ของใบวานสนมันก็แก้ปวดอยู่แล้วแห้งเอาน้ำมันงาดำมาประกอบอีกน้ำมันงาดำนี้บำรุงสุขภาพกระดูกและข้อช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนนะครับเขาสามารถเอามาเฮ็ดเป็นแนวกินได้เอ็ดอันเครื่องดื่มได้นะครับอันนี้น้ำมันอันงาดำนี่แต่ว่ามีวิธีการเฮ็ดแนวอื่นเด้แต่เฮาเอามาเป็นน้ำมันนวดนะครับน้ำมันนวดเด้อบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังและส่วนผสมอีกประการหนึ่งก็คือน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนี่ช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับช่วยบำรุงผิวพรรณให้ผิวพรรณที่มันแห้งได้มีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นเด้บำรุงผิวมีสารชนิดหนึ่งที่ต้องจำกัดด้วยความร้อนไม่เกิน60องศานั่นก็คือสารมอยเจอร์ไรเซอร์แบบธรรมชาตินะครับสารนี้จากน้ำมันมะพร้าวทาผิวแก้ปัญหาผิวแห้งกร้านอันนี้ถ้าเป็นน้ำมะพร้าวอย่างเดียวล้างเครื่องสำอางได้นะครับน้ำมะพร้าวนี่ล้างเครื่องสำอางได้แล้วก็เอาน้ำสะอาดล้างอีกทีก็จะหมดจดเพราะฉะนั้นเป็นคุณสมบัติที่เอามาเพื่อที่จะทาแล้วให้ผิวมันชุ่มชื้นไม่แห้งนั่นเองครับเพราะฉะนั้นยามหนาวที่สิฮอดนี่ทาครีมนวดสมุนไพรพรับรึงนอกจากแก้ปวดแล้วผิวก็ยังไม่แห้งกร้านนะครับผิวก็ยังไม่แห้งกร้านอันนี้เป็นสูตรที่เพิ่มเติมเข้าไปนะเพราะว่าเวลาใส่แล้วบางทีมันก็ออกหอนวุ้ดวุ้ดหนึ่งเกิดจากน้ำมันระกำน้ำมันระกำนี้มีสรรพคุณเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่ใช้บรรเทาอาการปวดที่ไม่รุนแรงนะครับอันสำหรับน้ำมันระกำได้เวลาอันทาลงไปก็สิมีความรู้สึกอุ่นๆขึ้นมาหน่อยนึงส่วนน้ำมันระกำนี้เป็นส่วนผสมของยานวดทุกชนิดเลยยากระพะยาม่องยาผีสางต้องใช้น้ำมันระกำเพราะฉะนั้นเทบานผมก็เลยหอง อันครีมนวดสมุนไพรของผมว่านุ่มน้อยคนผู้ไทยเอ้ยมดละบอยากระพะหั่นเอามาจะขวดดูสิก็ห้องอย่างกระพะได้บานผมเลยเออเอาห้องอย่างกระยาเด้อแต่เป็นครีมนวดสำหรับภายนอกเท่านั้นนะครับภายนอกเท่านั้นเรื่องของกลิ่นบัดนี้กลิ่นมันหอมเลยหอมแบบธรรมชาติผู้ใดมักกลิ่นหอมแบบธรรมชาติแบบนี้โดยไม่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นเลยเด้ออิเมเดอร์โดยไม่ต้องใช้สารแต่งกลิ่นเพราะการที่นำเอาน้ำมันสกัดจากใบว่านสนแล้วมารวมกับน้ำมันงาดำนะครับแล้วก็น้ำมันมะพร้าวมันก็จะมีกลิ่นออกมาหอมๆและก็ผสมด้วยกลิ่นของน้ำมันระกำเข้าไปอีกแล้วโอ้ยผู้ใดที่มักกลิ่นนี้เด้อบางคนท่านติดได้อย่างผมนี่นะครับตอนแรกๆก็บ่ค่อยมักบันไดเอ้ยกินมันเป็นแนวนี้เนาะทําครั้งแรกตอนทดลองทําบ่ได้ใส่สารแต่กินเลยเหมือนกลิ่นน้ํามันมวยจนคิดว่าโอ้น้ํามันมวยเขาเฮ็ดวิธีนี้เนาะเอาตัวนี้เนาะผสมเนาะคุณเด้ เพราะมันเป็นบรรเทาอาการปวดนะครับกลิ่นมันก็คล้ายๆกันก็เลยลดกลิ่นน้ํามันมวยลงมานะครับให้มีกลิ่นน้ํามันมะพร้าว
1: กําลังติดตาม
2: ฟัง
1: วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตําบลท่าแร่อําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
3: 089863349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระราชบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกน่าเกรงขามแต่มีนิสัยที่น่ารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งญาณต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้าข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1ความฉลาดของโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักพระเจ้าพระเจ้าจับคนฉลาดด้วยอุบายของตนเองเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของเราเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระพรสารในวันนี้เป็นเรื่องจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังเสาะหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์เขาขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนระลึกถึงนักบุญเกรโกรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่3ข้อ18ถึง23พี่น้องจงอย่าหลอกลวงตนเองถ้าท่านใดคิดว่าตนเองเป็นคนฉลาดในโลกนี้ก็จงยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนฉลาดอย่างแท้จริงเพราะความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ในโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าดังที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระองค์ทรงจับคนฉลาดด้วยอุบายของเขาเองและยังมีเขียนไว้อีกว่าพระเจ้าทรงทราบว่าความคิดของคนฉลาดเป็นสิ่งไร้ประโยชน์ฉะนั้นอย่าให้ใครยกเอามนุษย์มาอวดเพราะทุกสิ่งเป็นของพวกท่านเปาโลก็ดีอปอลโลเคฟาสโลกชีวิตความตายสิ่งปัจจุบันหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีทุกสิ่งล้วนเป็นของพวกท่านแต่พวกท่านเป็นของพระคริสต์และพระคริสต์เป็นของพระเจ้าบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกาบทที่5ข้อ1ถึง11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยนเนซาเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังซักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซิโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเซเบดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์ไป
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับวันนี้เปาโลพูดถึงคนโง่คนฉลาดท่านได้เพิ่มข้อความที่นำมาจากหนังสือพันธสัญญาเดิมเข้าไปสองตอนคือพระองค์ทรงจับคนฉลาดด้วยอุบายของเขาเองและพระเจ้าทรงทราบว่าความคิดของคนฉลาดเป็นสิ่งไร้ประโยชน์วันนี้ท่านขยายความคิดของท่านให้กว้างออกไปครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ของคริสตชนในภาพรวมการเป็นคริสตชนก็คือการเจริญชีวิตในพระคริสตเจ้าเขายอมรับสิ่งที่พระคริสตเจ้าได้เทศสอนซึ่งเป็นของใหม่ยอมรับข่าวสารที่มาจากการเขียนของพระองค์แม้ว่าการเลือกเจริญชีวิตแบบนี้ ดูขัดแย้งและเป็นที่สะดุดสำหรับโลกที่เราอาศัยอยู่เปาโลยังพูดถึงลำดับความสำคัญของคุณค่าด้วยวาทะที่มีความหมายและฟังดูรื่นหูท่านกล่าวว่าเปาโลก็ดีอพอลโลเคฟาสโลกชีวิตความตายสิ่งปัจจุบันหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ดีทุกสิ่งล้วนเป็นของพวกท่านหมายความว่าอะไรครับท่านผู้ฟังผู้อธิบายพระคัมภีร์ให้ความเห็นว่าในความคิดของเปาโลไม่ใช่คริสตชนแต่ละคนหรือหมู่คณะเป็นของเปาโลเป็นของอพอลโลเป็นของเคฟัสดังนั้นการพูดว่าเราเป็นพวกของเปาโลของอพอลโลของเคฟัสตามที่เราได้อ่านกันในวันก่อนจึงเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องเพราะท่านเหล่านี้เป็นเพียงผู้รับใช้ที่นำสารมามอบให้พวกเขาต่างหากดังนั้นถ้าจะพูดให้ถูกก็ต้องพูดว่าเปาโลอพอลโลเคฟัสเป็นของคริสตชนและหมู่คณะเพราะพวกเขาเป็นผู้รับใช้ข่าวดีพวกเขาไม่ใช่เจ้านายเปาโลกล่าวสรุปว่าแต่พวกท่านเป็นของพระคริสต์ซึ่งกลุ่มคริสตชนยุคแรกต่างก็มีความคิดเช่นนี้เช่นในหนังสือกิจการของกษัตริย์วกบทที่11ข้อ26ก็มีกล่าวว่าที่เมืองอันทิโอคนี้เองบรรดาศิษย์ได้รับชื่อว่าคริสตชนเป็นครั้งแรกซึ่งความหมายของคริสตชนก็คือคนที่เป็นของพระคริสต์นั่นเองการเป็นคนของพระคริสต์ยังมีความหมายว่ามีความสัมพันธ์แบบพิเศษกับพระองค์ผ่านทางการถูกเรียกและพระวาจาที่ได้รับฟังรวมทั้งพระพรแห่งพระหัตถ์สถานที่ได้รับเปาโลยังกล่าวต่อไปว่าและพระคริสต์เป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้าความหมายของวลีนี้บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าพระบิดาเจ้าทรงเป็นต้นกำเนิดและเป้าหมายของทุกสิ่งและของทุกคนและนี่ก็คือเส้นทางที่ทำให้เราเดินอย่างมั่นใจส่วนบทพระวรสารเป็นของนบุลูกาบทที่5ซึ่งท่านก็ได้เล่าให้เราฟังว่าประชาชนจำนวนมากสนใจฟังพระวจาของพระองค์ถึงขนาดเบียดเสียดกันรอบพระองค์ท่านสะท้อนภาพของชุมชนของท่านให้เราเห็นว่าพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางชีวิตทางความเชื่อของพวกเขาอย่างไรลูกาชี้เห็นภาพของพระเยซูเจ้าประทับนั่งในเรือของซีโมนและสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นพระศาสนาจักรของลูกากำลังก้าวจากขั้นตอนของการประกาศไปสู่ขั้นตอนของการสอนคำสอนอย่างต่อเนื่องท่าทีของการประทับนั่งเป็นท่าทีของอาจารย์ที่กำลังสอนศิษย์ประโยคที่ว่าแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนตรงนี้ลูกาต้องการแสดงให้เห็นพลังอำนาจของพระวาจาของพระเยซูเจ้าทั้งบรรดาศิษย์และประชาชนก็ต่างก็ทราบดีว่าพระวาจาทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเยซูเจ้ามีพลังอำนาจจริงๆดังเช่นเมื่อพระองค์ทรงรักษาคนถูกปีศาจสิงในสารธรรมที่กัปเปอร์นูมแล้วทุกคนต่างประหลาดใจมากและถามกันว่าวาจานี้คือสิ่งใดจึงมีอำนาจและอานุภาพบังคับปีศาจร้ายและมันก็ออกไปตัวบทพระวรสารของวันนี้จบด้วยประโยคที่ว่าเมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์ตรงนี้ลูกาต้องการพูดถึงความเด็ดเดี่ยวในการติดตามพระคริสต์เจ้าซึ่งต่อมาท่านได้บันทึกเรื่องราวต่างๆมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในหนังสือกิจการอัครสาวกลูกาต้องการชี้เห็นอีกว่าการติดตามพระเยซูเจ้านั้น เรียกร้องการตัดขาดแบบถอนรากถอนโคนไม่เพียงแต่ในแง่การเลือกส่วนตัวเท่านั้นแต่ในการตัดสินใจตัดขาดจากทุกสิ่งที่อาจทำให้การติดตามพระองค์ขาดความเข้มแข็งและจริงจังท่านผู้ฟังครับประโยคที่ชวนคิดอีกประโยคหนึ่งจากตัวบทโพราศาสตร์วันนี้ก็คือเมื่อซีโมนเปโตรเห็นว่าเขาจับปลาได้มากมายจึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเมื่อเห็นพระพรอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงกระทำท่านมีความรู้สึกว่าท่านกำลังอยู่ต่อหน้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และสำนึกว่าตนเป็นคนบาปแบบอย่างของท่านเป็นแรงบันดาลใจสำหรับเราด้วยขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตยอห์นบทที่3ข้อ36
1: พระบุตรของพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้พบกับความรอดมนุษย์จึงควรจะมีความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เขาจึงจะได้ชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังเขาก็จะไม่มีชีวิตในโลกหน้าดุจที่พระวรสารได้กล่าวไว้ว่า
0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเขา
2: บทที่5พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์4คนแรก
3: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยเนซาเร็ตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือ2ลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังซักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่า
2: จงแล่นเรือออกไปที่ลึกและหย่อนอวนลงจับปลาเถิด
3: ซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเสเบดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่า
2: อย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย
3: ์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์
2: พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน
3: วันหนึ่งขณะที่พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในเมืองหนึ่งชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเต็มตัวเมื่อเห็นพระองค์ก็กราบพระบาทอ้อนวอนว่าพระเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้พระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขาตรัสว่า
2: เราพอใจจงหายเถิด
3: พระองค์ทรงกำชับเขามิให้บอกผู้ใดแต่จงไปแสดงตนแก่สมณะและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายจากโรคแล้วข่าวเกี่ยวกับพระองค์กลับกระจายออกไปมากขึ้นประชาชนจำนวนมากต่างมาฟังพระองค์และรับการรักษาโรคแต่พระองค์เสด็จไปยังที่สงัดและทรงอธิษฐานภาวนา
2: พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต
3: วันหนึ่งขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังทรงสั่งสอนบรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายซึ่งมาจากทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลีและจากกรุงเยรูซาเล็มนั่งอยู่ที่นั่นด้วยพระเจ้าประทานพระอนุภาพให้พระเยซูเจ้าทรงรักษาโรคได้ขณะนั้นมีผู้หามคนอัมพาตนอนบนแคร่เข้ามาพยายามหาช่องนำคนอัมพาตมาวางไว้เฉพาะพระพักแต่เมื่อหาช่องนำคนอัมพาตเข้ามาไม่ได้เพราะมีคนมากเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาแล้วหย่อนคนอัมพาตนั้นพร้อมทั้งที่นอนลงมาตามช่องกระเบื้องตรงกลางห้องเฉพาะพระพักของพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาเหล่านั้นจึงตรัสว่า
2: เพื่อนเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว
3: บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคิดว่าคนนี้เป็นใครกันจึงกล่าวดูหมิ่นพระเจ้าใครเล่าอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสตอบว่า
2: ท่านทั้งหลายคิดเช่นนี้ในใจทำไมอย่างใดง่ายกว่ากันการบอกว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือบอกว่าลุกขึ้นเดินไปเถิดแต่เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี
3: ้พระองค์ตรัสแก่คนอัมพาตว่า
2: เราสั่งท่านจงลุกขึ้นแบกแคร่กลับไปบ้านเถิด
3: ทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นต่อหน้าคนทั้งปวงแบกแคร่ที่ตนนอนอยู่กลับไปบ้านพลางสรรเสริญพระเจ้าทุกคนต่างประหลาดใจถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและมีความกลัวมากพูดกันว่าวันนี้เราได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่ง
2: พระเยซูเจ้าทรงเรียกเลวี
3: หลังจากนั้นพระองค์เสด็จออกไปทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเลวีก็ลุกขึ้นละทิ้งทุกสิ่งแล้วตามพระองค์ไป
2: พระเยซูเจ้าเสวยพระกระยาหารร่วมกับคนบาปในบ้านของเลวี
3: เลวีจัดเลี้ยงใหญ่ในบ้านของตนเป็นเกียรติแด่พระองค์คนเก็บภาษีและคนอื่นๆจำนวนมากมาร่วมโต๊ะด้วยบรรดาชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ของเขาเหล่านั้นกล่าวด้วยความไม่พอใจกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงกินอาหารและดื่มกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า
2: คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจการโต้เถียงเรื่องจำศีลอดอาหาร
3: มีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าศิษย์ของยอนจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆศิษย์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนศิษย์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่า
2: ท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหาร
3: พระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่า
2: ไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกด้วยไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

ผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เจ้าเขาก็เป็นสิ่งสร้างใหม่สภาพเก่าผ่านพ้นไปสภาพใหม่เกิดขึ้นแล้วโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่17

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระสบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกน่าเกรงขามแต่มีนิสัยเช่นหารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งจานต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้าข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1ความฉลาดของโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพระเจ้าจับคนฉลาดด้วยอุบายของตนเองเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของเราเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระพรสารในวันนี้เป็นเรื่องจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระผู้เป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังสอหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์เขาขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการบทบาทคาทอลิกไทยควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

างครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรบางครั้งในชีวิตสิ่งดำเนินไปอย่างราบเรียบและบางครั้งก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คิดไม่ฝันเกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าจะเปลี่ยนปัญหาของคุณให้เป็นโอกาสได้อย่างไรจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ความสุขคือการที่เห็นคุณแม่ของคุณยิ้มความสุขคือการที่เห็นคุณแม่ของคุณยิ้มจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนิโยมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่ 1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขมเหลาและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความ

0: รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-117-118-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119- วดสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: พระธรรมล้ำลึกแห่งแสงสว่างเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุกร้อนด้วยความรักของพระองค
2: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดพระ

0: ภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างณแม่น้ำจอร์แดนขอให้ลูกสำนึกถึงหน้าที่ที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามอบให้ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถาน พระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2พระเยซูเจ้าทรงเผยพระองค์เองในงานมงคลสมรสณหมู่บ้านคานาขอให้ลูกพร้อมที่จะช่วยผู้อื่นอยู่เสม
1: อๆข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและทรงเรียกผู้คนให้กลับใจขอให้ลูกกลับใจและคืนดีกับพระองค์ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระกายอย่างรุ่งโรจน์ณภูเขาทาบอขอให้ลูกเชื่อฟังองค์พระเยซูเจ้า
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
0: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิทขอให้ลูกทราบซึ้งในความรักของพระเยซูเจ้าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาป บัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้

0: สายประคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแด่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเฆี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎน้ำขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: ดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์
3: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
4: นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยเวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม
ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่1ถึงข้อที่11วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบยิเนสเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังชักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่าจงแล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวนจับปลาเถิดซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จะปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเซบีดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่าอย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วก็ละทิ้งทุกสิ่งและติดตามพระองค์

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00
0: นเป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพระราชบดีพระศาสนาจักรระลึกถึงนักบุญเกรกอรีพระสันตะปาปาและนักปราชญ์เป็นบุคคลที่น่าพิศวงมีบุคลิกน่าเกรงขามแต่มีนิสัยที่น่ารักเคยเป็นข้าหลวงของกรุงโรมแต่ต่อมาสมัครเป็นฤาษีเพราะรักชีวิตการเพ่งญาณต่อมารับเลือกเป็นพระสันตะปาปาพระองค์เป็นนักปกครองที่มองการไกลและเต็มไปด้วยพลังพระองค์เอาใจใส่ต่อความต้องการของทุกคนพระองค์เป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ในจำนวน4ท่านของพระศาสนาจักรลาตินได้เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับธรรมล้ำลึกแห่งพระวาจาของพระเจ้าข้อน้ำพึงจากบทอ่านที่1ความฉลาดของโลกนี้เป็นความโง่เขลาเฉพาะพระพักพระเจ้าพระเจ้าจับคนฉลาดด้วยอุบายของตนเองเมื่อเราอยู่กับพระเจ้าทุกสิ่งก็เป็นของเราเราเป็นคนของพระคริสต์เจ้าและพระคริสต์เจ้าเป็นพระเจ้าของเราพระพรสารในวันนี้เป็นเรื่องจับปลาได้อย่างอัศจรรย์เราเห็นว่าพระเยซูเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าชัดขึ้นพระองค์เท่านั้นที่ทราบทุกเรื่องพระองค์บอกให้อัครสาวกไปจับปลาแล้วก็หย่อนอวนลงในทางที่พระองค์บอกได้ปลามากมายเปโตรจึงเห็นกระแสเรียกของตนเองชัดขึ้นตั้งแต่เวลานั้นท่านได้รับเรียกให้เป็นชาวประมงจับมนุษย์ท่านและเพื่อนๆจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและตามพระองค์ไปเวลานี้พระเยซูเจ้าก็ยังสอหาชายหญิงที่พร้อมจะเสี่ยงภัยกับพระองค์ขอให้เราดูด้วยว่าลูกหลานของเราถ้าเขามีกระแสเรียกก็ส่งเสริมเขาให้ได้เป็นนักบวชหรือเป็นพระสงฆ์นะครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงเคลื่อนความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
2: ำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ตึกพันถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

ุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์นะครับก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์ไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะก็ต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกร10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายนโดยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุหลักๆก็คือมาจากลมมรสุมร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับ4กันยายนนะครับมืออื่นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักได้แก่เชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมและก็มุกดาหารขณะที่ฝนหนักยังคงตกหนักกระจายในหลายจังหวัดของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนวันที่5กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูและก็ขอนแก่นส่วนพื้นที่ฝนตกหนักจะขยายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่6กันยายนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากอยู่ที่อุบลราชธานีและตราดส่วนวันที่7กันยายนยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกโดยไม่มีพื้นที่ที่ระบุเป็นฝนตกหนักเป็นพิเศษนะครับมันกระจายไปทั่วพื้นที่เพราะฉะนั้นก็นำมาฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าบานเฮาฝนยังสิตกอยู่ได้แต่สิคือมาเลยบ่แต่เมื่อวานแล้วก็วันก่อนบานเฮาแดดออกแล้วแดดออกแล้วอีเมเอ้ยเอานะครับเบิ่งแย่งกันไปพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาปังน้ำเอาไว้ในให้ในให้หน้ากันเบิ่งเนาะอย่าให้มันลนอย่าให้มันนั้นได้ให้มันพอดีพอดีกับฮอดยามเกี่ยวเขาเนาะอีเมเนาะเขาก็สิบ่ได้ตายนี่แล้วถ้าเกิดเขากำลังตั้งท้องไปนี่โอ้ยน้ำขาดมันก็หมดแล้วอีเมเอ้ยอาทิตย์2อาทิตย์นี่ก็ป้อยบ่ได้กินแล้วเขาเนาะอันนี้ก็มาที่ข่าวเรื่องของพัทยาพัทยาเป็นจังได๋ล่ะโอ้ยผู้ใดไปนำแน่หั่นพุ่นพัทยาหั่นโอ้ยมืดฟ้ามัวดินแล้วพี่น้องลูมไปพัทยาไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งเบิ่งอย่างว่าที่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายพาดหัวข่าววันนี้นะครับว่าพัทยาคึกคักปล่อยแถวระดมกำลังดูแลความปลอดภัยทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายบ่ว่าสิเป็นตำรวจทหาร EOD ก็ปล่อยแถวเข้มเบิ่งความปลอดภัยให้กับทหารสหรัฐจากเรือ USS อับราฮัมลิงคอนก็เข้าพัก5วันด้วยว่าซั่นโอ้เราก็ได้เนาะคาดกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและราตรีที่พัทยาเมื่อวานนี้นะครับบริเวณชายหาดโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงชลบุรีนายอนุสักภิริอมรภิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและก็พันตำรวจโทสิริวัฒน์คัชมาศรองผู้กำกับการปสปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาผมไปลงวตยอ่ะอันนี้ก็ได้หลายคนเนาะทางตำรวจคนเขาเมืองจังหวัดชลบุรีแน่ทั้งทหารมทบ14แน่เจ้าหน้าที่ OED ชลบุรีกับพากันไปปล่อยแถวแล้วนะครับระดมกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทหารกองทัพสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลิงคอนหรือตัวย่อ CVN 72อันนี้ก็ได้เขามาเข้าเทียบท่าพักผ่อนที่พัทยา5มือครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าภาคกันแบ่งกำลังออกเป็น5สุดปฏิบัติการเดินเท้าตรวจตราความปลอดภัยตั้งแต่18นาฬิกาถึงตี2จุดท่องเที่ยวสำคัญปากซอย6ชายหาดพัทยาศูนย์หน้าการค้าโรยัลกาเด้นพลาซ่าถนนคนเดิน Walking Street พัทยาซอยบัวขาวบริเวณโค้งดงตลาดโดยเน้นย้ำสร้างความประทับใจแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน24ชั่วโมงอันนี้เดินปลอดภัยนะครับเบิ่งมงเมืองแยงตั้งแต่พี่ใดพัทยาเหนือพี่ใดซอย6ครับซอย6พัทยาเหนือเด้ออันนี้ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยส่วนท่านนายกเมืองพัทยานายปรเมศงามพิเชษเราก็ขอความร่วมมือสถานบันเทิงและผู้ให้บริการท่องเที่ยวรวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต
้อนรับด้วยความจริงใจไม่เอาเปรียบไม่โกงราคาสินค้าและราคาบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถโทร1155สำหรับตำรวจท่องเที่ยวประชาชนชาวไทยให้โทรศัพท์ที่หมายเลข191สายด่วนแจ้งเหตุนะครับขณะที่บรรยากาศบริเวณชายหาดพัทยาก็มีรายงานว่าคึกคักแห่งอีเมเอ้ยทหารสหรัฐทยอยเข้าพักตามโรงแรมต่างๆพร้อมออกมาสัมผัสสีสันการท่องเที่ยวเมืองพัทยาตลอดนะครับสวงผมยวนซอยพัทยา11โมงนั้นโอ้ยเต็มนะครับเต็ม1เพราะว่าเลยโมงพัทยา11มาน้อยหนึ่งก็สิเป็นที่ทำการท่องเที่ยวเนาะอันก็อยู่ที่พัทยาเหนือนะครับเข้าไปพัทยาเหนือสุดยอดไปพัทยาใต้มันก็สิทะลุหากันนั่นแหละเขาหนังสองแถวจะลุดไปหากันแป๊บเดียวหนึ่งเลยย้างไปหากันก็ได้มันบ่ได้ไกลกันเนาะพัทยาเหนือกับพัทยากลางพัทยาใต้แล้วก็เขตรอบซอย2ซอย3ผู้ใดซอยทั้งหลังอ่ะนะเอ้านี่ก็ทางพัทยาผู้ใดไปอยู่ทางพุ่นแน่ไปเบิ่งดู GI เป็นใดเออบ่แม่นเบิ่งดูทหารสหรัฐเป็นใดว่าซั่นเนาะเอ้าอันนี้ก็นํามาฝากครับอีกข่าวนึงครับคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพอันนี้อยู่ที่ไหนนี่นี่พาดหัวข่าวที่กาฬสินธุ์นะครับพาดหัวข่าวว่าดราม่าสนั่นจะเจ้าอาวาสปล่อยเนนไว้ป่าช้าสั่งเดินกลับวัด56กิโลเมตรเออเป็นยังครับหลวงพ่อครับคือเหตุแบบนี้นิสัยมันบ่ดีลงโทษเราว่ะเออโอ้ยดังขนาดข่าวนี้ก็ได้เมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กอัญญาครูบาอ้อมน้อยก็ได้เผยแพร่เรื่องราวพร้อมภาพของสามเณรรูปหนึ่งระบุว่าชาวบ้านได้เข้าไปช่วยเหลือสามเณรที่ถูกนำมาปล่อยไว้บริเวณป่าช้าในพื้นที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารตอนแรงๆครับก่อนจะพาไปฝากไว้ที่วัดป่าบ้านทรงอำเภอคำชะอีจากการสอบถามสามเณรครับสามเณรวัย14ปีชาวสปป.ลาวก็ได้หูจักว่าเรามาจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ถูกเจ้าอาวาสนี่พามาปล่อยเพื่อเป็นการลงโทษโดยสั่งให้หาทางเดินทางกลับวัดเองระยะทางไกลถึง56กิโลเมตรและก็เคยถูกลงโทษลักษณะนี้มาแล้วถึง3ครั้งจนเกิดกระแสความห่วงใยในความปลอดภัยของเด็กเป็นอย่างมากล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงไปที่วัดชื่อวัดสิมนาโกนะครับว่าขออภัยครับสิมนาโกตำบลนาโกอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ไปเข้าพบพระครูศรีธรรมโกศลเจ้าคณะอำเภอกุชินารายเพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในฐานะเป็นเจ้าคณะอำเภอปกครองสงฆ์นะครับโดยท่านพระครูศรีธรรมโกศลลักบอกว่าสามเณรรูปดังกล่าวเป็นเด็กจากสปป.ลาวที่เจ้าอาวาสแห่งหนึ่งในวัดในพื้นที่กุชินารายนำมาอบรมเพื่อส่งเรียนต่อการลงโทษด้วยวิธีนำไปปล่อยป่าช้าแล้วให้เดินกลับเองนั้นไม่เคยได้รับอนุญาตจากฝ่ายปกครองสงฆ์นะอาตมารู้สึกเสียใจในการกระทำอย่างนี้และก็มองว่าเป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินควรสุ่มเสี่ยงต่ออันตรายและกฎหมายบ้านเมืองจึงสั่งให้พระลูกวัดนำคณะครูนำรถไปรับตัวสามเณรกลับมาอยู่ในความดูแลอย่างปลอดภัยแล้วสามเณรผู้เสียหายก็เล่านะครับว่าสาเหตุที่ถูกลงโทษเกิดจากการแกล้งหยอกล้อกับเพื่อนเนนด้วยกันจนเพื่อนร้องไห้และนำเรื่องไปบอกหลวงพ่อจากนั้นหลวงพ่อจึงพาไปปล่อยป่าช้าเพื่อดัดนิสัยซึ่งที่ผ่านมาเคยถูกพาไปปล่อยป่าช้านาน้อยให้เดินกลับ30กิโลเมตรครั้งนี้ถูกพามาไกลถึง50กว่ากิโลเมตรนะครับ56กิโลเมตรมาปล่อยที่จังหวัดมุกดาหารข้ามเขตจังหวัดไปเลยต่อมาผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปยังวัดต้นสังกัดสามเณรครับเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงโดยเจ้าอาวาสก็ได้มอบหมายให้สามเณรพี่เลี้ยงชี้แจงแทนอาตมาไม่ชี้แจงนะเอาสามเณรพี่เลี้ยงหน้าที่ของเจ้าไปอธิบายสิว่าสันให้นักให้ผู้สื่อข่าวให้นักข่าวฟังว่าสัน สามเณรพี่เลี้ยงก็มาชี้แจงก็ต่อผู้สื่อข่าวนะครับว่าการลงโทษดังกล่าวเริ่มจากเบาไปหาหนักเนื่องจากสามเณรน้อยมีพฤติกรรมชอบแกล้งเพื่อนรุนแรงเคยใช้ไฟลนเพื่อนจนเป็นแผลแม้จะเคยตักเตือนและทำทันบนไว้แล้วก็ยังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางวัดจึงใช้วิธีนำไปปล่อยป่าช้าเพื่อให้ฝึกสมาธิและพิจารณาความผิดของตนเองให้ไปยุบหนอพองหนออยู่ป่าสาสามเณรเนาะเราสิใบบ่โดยไม่ได้ห้ามหากมีญาติโยมมารับขึ้นรถส่งวัดแล้วเลิกกระยาดนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ถึงความเหมาะสมซึ่งทางคณะสงฆ์และฝ่ายปกครองที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงรอบด้านเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปเอาอันนี้ก็นำมาฝากเป็นข้อคิดข้อเตือนใจวัดบ้านเฮาก็คือสิบ่มีแล้วว่าเนาะอีเมลเนาะนี่คือสิบ่มีหายแห้งปานนั้นแล้วว่าหรือว่ามีอยู่บ่เอาอันนี้ก็ได้เบิ่งแย่งกันไปนะพี่น้องเนาะยิ่งมาจากบ้านใกล้เรือนเคียงของเราก็เดี๋ยวเกิดกระทบในเรื่องของการเมืองเข้ามาอีกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาอีกเหลืองน้อยก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับ

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถซนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามลาวเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล่นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแค่บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเถื่อเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพึ่งหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ครีมนวดสมุนไพรพระพรึงและก็สเปรย์สมุนไพรพระพรึงลูกกลิ้งสมุนไพรพระพรึงผลิตจากน้ำมันนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพนะครับเฮาสกัดน้ำมันมาจากน้ำมันนวดนี้มาจากใบวานสนหรือใบพระพรึงที่อยู่ตามเฮือนตามซ่านที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเฮาเวลาแขนขลุ่ยขาขลุ่ยแขนหักนั่นเอาไปล้นไฟแล้วก็มาประคบนะครับมาพันรอบมงทีมันขลุ่ยหรือมันเจ็บมงนั้นบรรเทาอาการปวดนี่ก็คือโบราณที่นำมาใส่ปีนี้หนุ่มน้อยคนบุไทยสกัดมาเป็นครีมนวดสมุนไพรสกัดมาเป็นสเปรย์แล้วก็ลูกกลิ้งชนิดน้ำนะโบต้องไปตัดเอามาประคบโบต้องไปตัดเอามาล่นไฟประคบอีกแล้วนะครับเอาไปท่าครับขวดหนึ่ง30กรัมราคา50บาทแล้วก็ชนิดสเปรย์120บาทนะครับพร้อมลูกกลิ้งนี่120บาทการใช้งานแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับชนิดครีมนวดสมุนไพรทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบนี่นะครับราคาขวดละ50บาทนี่ใส่บำรุงผิวได้เป็นอย่างดีเพราะมีส่วนผสมสำคัญของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนะครับน้ำมันงาดำมีส่วนผสมที่สำคัญน้ำมันงาดำนี่บำรุงสุขภาพกระดูกและข้อช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนบรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังในตอนที่ผมกระดูกหักกระดูกไหปลานี่หักนะครับเพราะว่ารถส้นหมอก็มาเป่าผมก็เลยสังเกตว่าอันนี้มันหยังว่าจะถามอันนี้มันหยังมันหยังเพิ่นก็บอกอันนี้น้ำมันง่าแล้ววะแล้วก็บ่ได้บอกน้ำมันง่าดำดอกผมก็ปีนี้ก็มาศึกษาเบิ่งว่าเป็นแนวใดนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์หลักๆของเขานี่ก็คือช่วยบรรเทาเพราะฉะนั้นเวลาแขนหักขาหักแขนคลุยขาคลุยนี่เขาก็เลยมักเอาน้ำมันงาดำนี่มาทาเพราะมันบรรเทาอาการปวดได้นะครับที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการบำรุงผิวพรรณก็คือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระในน้ำมันงาดำมีสารชนิดหนึ่งชื่อเซซามีนและก็เซซาโลมีนนะครับมันจะไปบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเวลาทาเข้าไปในผิวของเรามันจะเหนียวนิดๆ นึงนะครับมันเป็นคุณสมบัติพิเศษในการบำรุงผิวพรรณของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็นำมารวมกันและนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวบ่ต้องเว้าถึงเลยน้ำมันมะพร้าวนะครับประโยชน์มากมายทั้ง2น้ำมันมารวมกันก็บำรุงผิวได้ยกกำลัง2ด้วยอันละกะนอกเหนือจากนั้นคุณสมบัติของใบวานสนก็เป็นคุณสมบัติที่ซ้อยในการแก้อาการปวดต่างๆตามที่คนเฒ่าคนแก่ได้เว้าให้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดสืบทอดกันมานะครับบ่ว่าสิเป็นฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกนะครับอันนี้ซ้อยได้เป็นอย่างดีได้แก่ปวดต่างๆเนี่ยสำหรับวานสนนะครับหรือพระพลึงทางภาษาเหนือเขาเรียกว่าลั่วเพิ่นเว้าได้อันนี้เมื่อผสมกับน้ำมันงาดำแล้วเป็นอันใดล่ะแก่ปวดกับแก่ปวดผสมกันมันก็เลยแก้ปวดยกกำลังสองยกกำลังสามเข้าไปมันจึงมีที่มาของคำว่าทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไว้พวกแมงมดแมงไม้ต่างๆนะครับแมงไม้ต่างๆมดแมงไม้นี่ใช้ทาถูเบาๆมดแดงไฟเป็นขุยนี่ไปเยียบลองเบิ่งเด้อทาบางๆนวดเบาๆสักพักก็จะลืมมาขันแต่มันบ่เศร้าทันทีได้ตุ่มต่างๆผดพื้นต่างๆที่เกิดจากพิษของแมลงหรือว่ามดมันก็สิยุบไปเลยได้ยุบไปเลยนะครับบ่เป็นตุ่มอันนี้สำหรับการพิสูจน์ทดลองใช้มาแล้วที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะครับมันโบหอนแห้งนะครับกลิ่นแล้วก็หอมแบบธรรมชาติโดยไม่ใช้สารแต่กลิ่นเพราะมันผสมกันระหว่างน้ำมันงาดำกับใบวานสนผ
พอใบวันซุนมาผสมกันกับตัวนี้แล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวประกอบด้วยโอ้กลิ่นหอมแบบธรรมชาติคล้ายๆขออภัยน้ำมันมวยกลิ่นเหมือนกันแต่บ้านผมจะห้องยาตัวนี้ว่าไอ้ครีมตัวนี้ว่ายากระพะที่จริงแล้วไม่ใช่ยาเพราะเป็นครีมที่ทาภายนอกนะครับแต่ว่าเทศบาลมักของยากระพะยากระพะเพื่อนว่าแต่บางคนก็ห้องยาม่องนะครับบ่แมนเด้อเป็นครีมนวดเป็นครีมชนิดครีมนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีส่วนผสมอีกประการหนึ่งที่ครีมนวดต่างๆทุกชนิดของในประเทศไทยใช้ทำนะครับเป็นส่วนผสมของยาระงับปวดทุกชนิดนั่นก็คือน้ำมันระกำน้ำมันระกำในสิอกฤทธิ์อุ่นๆขึ้นเวลาทาถ้ามีรู้สึกอาการอุ่นๆขึ้นอันนี้ก็สำหรับครีมนวดสมุนไพรส่วนสเปรย์และลูกกลิ้งบัดนี้สเปรย์นี่ก็เหมาะสำหรับพี่น้องที่แขนหักขาหักหรือแขนหักขาหักนี่ถ้าเอาลูกกลิ้งทาเนาะมันก็สิเจ็บในจังหน่อยเด้เอามือลูบเบาๆหลังจากสเปรย์ฉีดแล้วก็จะลูบเบาๆเด้อมันก็จะไปช่วยลดการบรรเทาปวดได้เป็นอย่างดีพวกตุ่มพวกปุยสังนี่ก็ทาโลดนะครับส่วนลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งนี่ก็บรรเทาอาการปวดได้เหมือนกันแต่เน้นตรงที่ไม่มีแผลใหญ่อย่างขาหักแกนหักนี่ไม่ต้องใส่เจ็บธรรมดาที่ทาถูนวดใบมาเบาๆก็จะมีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยนะครับแต่ว่าน้ำมันงาดำก็มีทั้งหมดควบคุมอุณหภูมิไม่เกิน60องศาในการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิน60องศาคุณสมบัติของที่เว้ามานี่มันก็จะหมดไปนะครับมันก็จะหมดไปนี่คือความที่เรียกว่าครีมนวดสมุนไพรตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยราคาเพียงขวดละ50บาทและ120บาทเท่านั้นครับโทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยได้เลยส่งตรงถึงบ้านเก็บปลายทางที่หมายเลข0898633349อยู่บ้านเฮาก็มาซื้อเอาเรือฝากคนมาซื้อฝากสมาชิกสหกรณ์มาซื้อก็ได้เด้ออันนี้ก็ได้ว่าสำหรับที่ท่าแร่นะครับมีตัวแทนจำหน่ายก็คือทางดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือสอทอต้อยสมจิตมังกายทางแต่แห่เราก็สิริย่างเอาไปส่งเล่นเอาไปส่งปั่นจักรยานไปส่งในรัศมี2กิโลเมตรหมอกไก่เฮือนลาวพี่น้องทางแต่แห่ก็ให้การอุดหนุนเป็นการดีเป็นอย่างดีอย่างมากนะครับที่หมายเลขของสอทอต้อยครับ0813800359อันนี้ก็ฝากอีโพอีเมลคุณลุงคุณป้าเอาไว้ฟ้าวตัดสินใจนะครับใสปีนี้เป็นปีแรกที่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยผลิตและจำหน่ายอย่างเป็นทางการในเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับ12โหลเศษๆสำหรับพี่น้องทางทะแร่10โหลแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็มีพี่สาวสนับสนุนแล้วก็มีพี่น้องที่ไปสนับสนุนมือละ2 3ขวด4ขวดประมาณนี้นะครับก็ส่วนส่งทาง Lazada กระส่งเราในเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นก็น่าจะอยู่ที่12โลเศษหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยในการเปิดตัวครั้งแรกและก็ได้รับความสนใจตลอดจนซื้อซ้ำเพราะ1ขวดนี่สามารถใช้ได้1สัปดาห์ทาวันละ3ครั้งแต่ถ้าปุ่มใส่บ่ฮอดได้ถ้าปุ่มใส่บ่ฮอดได้ยังไม่ให้มันเซาเร็วบ่ต้องใส่หลายก็ได้นะครับไม่ต้องใช้เยอะก็ได้ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวครับนนทบุรีเพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้ว150รายนนทบุรีได้ทางบ้านเฮาเป็นได้สกลนครของเฮาเนาะมาติดตามเรื่องนี้นะครับนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าเพิกถอนการแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นแล้ว150รายเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีก็ได้บอกว่าในบัญชีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี2568จังหวัดนนทบุรีทุกตำแหน่งทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอปทนั่นแหละที่ได้บรรจุไปในช่วงที่ผ่านมาทั้งหมด422รายตามมติของคณะกรรมการกลางและกสทก็แจ้งมายังจังหวัดนนทบุรีมีกลุ่มที่1จะต้องหลุดจากบัญชีแล้วก็เพิกถอนการแต่งตั้งจำนวน150รายต
จังหวัดก็มีการประชุมไปหมดแล้วและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการซึ่งก็ได้ดำเนินการตามกำหนดเสร็จหมดแล้วตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดไว้ส่วนการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรีรายงานผลการดำเนินการตามมติกทจขึ้นมาซึ่งเมื่อวานนี้อปท.ทุ่งแหงบอกว่าดำเนินการตามมติเรียบร้อยแล้วและเพิกถอนการแต่งตั้งไปหมดแล้ว150รายเนื่องจากว่ากลุ่มนี้ตามบัญชีแรกก็ได้ยกเลิกบัญชีแรกไปแล้วบัญชีที่2ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งมาเขาไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีนี้จึงเรียกว่ากลุ่มที่1เมื่อไม่มีชื่อก็ต้องเพิกถอนเช่นเดียวกันส่วนการที่เพิกถอนแล้วรอการแต่งตั้งไม่ได้หลุดจากบัญชีก็ยังมีอยู่ในบัญชีอยู่2อยู่ในบัญชี2จำนวน28รายใน28รายนี้นนทบุรีก็แจ้งว่าต้องถอดรายชื่อออกมาก่อนแล้วเมื่อถึงคิวตามอันดับเขาก็จะมีการบรรจุในอนาคตขึ้นอยู่กับอันดับที่เขาสอบได้ว่าเสนอที่เขาได้เอาอันนี้ที่นนทบุรีเนาะอย่างผมเมาบ้านเฮาก็ยังบ่มีได้สกลนครยังไม่มีสั่งการสั่งการกระเทือนแล้วครับนอกจากถอนแล้วยังจากปลดแล้วเรื่องของเงินเดือนที่ได้รับมาจากเดือนคืนจนหมดได้บาทนี่ยังไม่พอยังอาจจะเข้าข่ายเรื่องของการมีข้อหาอย่างอื่นตามมาอีกโอ้ยชีวิตก็หมดเลยเนาะนี่ละเบ้อบ่ได้ใส่ความสามารถตัวเองหลายกระดกกระโดเนาะใส่ความสามารถในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอีเมเนาะเอ้าก็ว่ากันไปสังคมไทยเอาให้หมดอย่าให้เหลือครับอันนี้ก็ได้ผมก็สนับสนุนยังไงได้เพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ได้เห็นด้วยกับกรณีรับสินบาทคาดสินบนอยู่แล้วเราต้องตรงไปตรงมาเว้าในใดก็ต้องเฮ็ดตามนั้นเฮ็ดบ่ได้ก็ต้องชี้แจงว่าเป็นอย่างมันจังเฮ็ดบ่ได้หาทางแก้ไขและก็หาวิธีทำให้มันได้เหมือนอย่างที่ได้หารือกันไว้ตามข้อตกลงของชุมชนของหมู่บ้านของอำเภอของจังหวัดต่อไปในอีเมลเด้อมันเป็นเท่านั้นเด้บ่แม่นว่าสิเฮ็ดได้ทุกอย่างได้ในโลกใบนี้เนาะมันก็มีข้อขัดข้องหลายประการแต่ข้อขัดข้องนั้นเราต้องมาพิจารณาร่วมกันและที่สำคัญแล้วไม่ต้องมีส่วนต่างส่วนต่างนี่เป็นองค์ประกอบได้ขนาดทุกมือนี้มีหลายหน่วยงานนะครับขนาดการอบรมก็ยังมีการคอร์รัปชันเรื่องเวลาจัดอบรม2วันแต่ปรากฏว่าอบรมวันเดียวอีกวันหนึ่งขอเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมในโครงการมันก็ระบุไว้อยู่แล้วอยากได้จักคนจักคนประชุมอบรมกี่คนค่าหันค่านี้มันก็มีหมดแล้วไอ้ส่วนต่างที่เหลือมันไปไหนบางที่จัดอบรม1วันตารางเต็มเหยียดแต่จริงๆแล้วก็นี่ล่ะรับข้าวกล่องกลับเที่ยงได้เลยว่าซั่นแหละและส่วนที่เหลือเป็นอย่างไรเอามาซื้อข้าวกล่องไปแล้วว่าซั่นแหละโอ้มันก็เป็นเท่านั้นสิบ่คอร์รัปชันได้อย่างไรประเทศไทยมันจะเป็นประเทศที่ปลอดเรื่องของการโกงได้อย่างไรมันเริ่มตั้งแต่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละอีโมอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพกทมแจง Data Center กำลังดังครับเหลือเงินตึกข้อมูลข่าวสารนี่เนาะ Data Center แปลตามตัวได้ซึ่งตอนนี้มีการรายงานว่าชะลอการอนุญาต3แห่งแล้วเนื่องจากว่ายังไม่ได้รับอนุญาตย้ำความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนเร่งทบทวนผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารของกระทรวงพลังงานเผยการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกวันศุกร์นี้ที่ศาลากลางกรุงเทพมหานครหรือที่เขตเสาชิงช้านายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานก็พากันแถลงข่าวการกำกับดูแลศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีผู้แทนจากการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการไฟฟ้าด้วยการใช้น้ำการและก็ประเด็นการด้านการพลังงานที่เกี่ยวข้องคนกรุงเทพขยันยูบยูละตึกบ้างไงพุทธขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บบาทนี้เอ้ยที่สำคัญแล้วในช่วงที่วิกฤตพลังงานปรากฏว่าที่นี่มันกักตุนน้ำมันไว้เยอะครับ
ไทยบ้านบริเวณใกล้เคียงย่านน้ำบ่พอใสบัดนี่ถ้าตึกใหญ่ป่านนี้นี่ดูดน้ำไปใส่มืดค่อยสิเฮ็ดแนวได้ทุกข์คักๆยากคักๆบ่มีน้ำแต่ละมือนี่แล้วก็เรื่องของไฟฟ้าเขาก็กังวลเหมือนกันว่าตึกใหญ่ขนาดนี้มันต้องใส่ไฟฟ้าหลายมันสิบ่ดูดไฟฟ้าไปมืดบ่ย่านนะย่านบ่พอใสเด็ดไทยบ้านไทยเมืองเขาก็ได้ว่าเนี่ยมันก็เลยมีที่มาที่ไปของการสั่งชะลอการอนุญาตนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้ชะลอใบอนุญาตเพิ่มเติมละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการที่ผมนำเรียนมาเนี่ยก็บอกว่ายังไม่มีการอนุญาตเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าสิเป็นเรื่องของการไฟฟ้าประปากรมธุรกิจพลังงานนี่นะครับเรื่องของการสำรองถังน้ำมันขณะนี้กระบวนการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวก็ถูกชะลอไว้แล้วเช่นเดียวกันมีข่าวออกมาแล้วต่างคนต่างลูมไปชะลอมันเป็นนั้นนั้นได้ขันมีข่าวเนาะอีเมลเนาะขันบ่มีข่าวก็โอ้ยแล้วไปปล่อยไปปล่อยไปว่าซั่นเด้เอ็ดหูเอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่บ้านเฮาก็ลำบากเด้อันนี้ก็เว้าพื้นเรื่องของData Center ที่กรุงเทพมหานครเขาชะลอไปหลายโครงการเห็นอันได้อยู่บ่อยู่นี่กฎหมายมันออกก็จริงได้เนาะเขาอะไรนะกฎหมายกำหนดเพดานน้ำมันจะเก็บได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรเป็นข้อกำหนดที่ช่วยขนาดของ Data Center ระดับหนึ่งจากความจะเป็นที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเขามีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องกินน้ำมันว่าซั่นได้เอาบ่ฮอด 500,000 ลิตรก็จริงได้เนาะก็ซ้ำปั๊มน้ำมันแล้วอีเมย์มีปั๊มน้ำมันส่วนตัวเอาง่ายๆเนาะแต่ไปเติมไปเข้าไปเติมบ่ได้นะเอาไปใช้สำหรับเครื่องปั่นไฟเพิ่นกล่าวนะครับไม่ให้บกพร่องจากที่กำหนดเอาไว้เขาก็เอามาทบทวนใหม่เหมือนกันนะครับมีการยืนยันนะครับอันนี้ก็มีข่าวเรื่องนี้ยาวนะครับติดตามทางสถานีโทรทัศน์ต่างๆกันแล้วกันนะครับมาติดตามข่าวที่สกลนครของเราสักเล็กน้อยนะครับสกลนครของเราวันนี้โดยเพจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลนะครับก็บอกว่าจังหวัดสกลนครพิฆาตยาเสพติดผู้ว่ารณิดานำทีมปกครองตำรวจแถลงการทลาย2เครือข่ายยาเสพติดยึดยาบ้ากว่า 220,000 เม็ดยึดทรัพย์กว่า 1,100,000 บาทพร้อมกล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลังเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ก็ไปจับยาบ้าได้2คดีใหญ่รวมของกลาง 227,251 เม็ดนะครับอย่างที่ผมนำเรียนนะครับมีทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1,130,000 บาทคดีที่1ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสกลนครขยายผลจากเบาะแสประชาชนผ่านเพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครลุยจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลพังคว้างรวบผู้ต้องหา4รายพร้อมยาบ้า 13,251 เม็ดและยึดทรัพย์สินตามมาตรการ 50,000 บาทส่งสถานีตำรวจภูธรตาดโตนดำเนินคดีส่วนคดีที่2ผู้ว่าราชการก็รายงานว่าตำรวจภูธรพังโคนไปสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยณจุดด่านจุดตรวจด่านบนถนนสายหลักพบของกลางยาบ้า 244,000 เม็ดซุกซ่อนในห้องผู้โดยสารสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าจ้างจากนายทุนชาวสปป.ลาวด้วยค่าจ้าง 100,000 บาทเพื่อนำมาส่งให้เอเย่นในพื้นที่จังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงจากนั้นก็ได้ขยายผลยึดทรัพย์สินเป็นรถยนต์2คันและก็จักรยานยนต์2คันมูลค่ากว่า 1,800,000 บาทผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเน้นย้ำว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายสกลนครโมเดลที่มุ่งบูรณาการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังตามนโยบายท่านแจ้งเราจับนะครับผู้ว่าราชการเมื่อวานนี้ก็ไปดูเรื่องของถนนขรุขระด้วยนะครับไปเบิ่งเป็นหลุมเป็นบ่อโอ้ยมาเบิ่งทางเส้นทางนาโพไปเห็นอันน้องผือน้อยเนี่ยเด้อผู้ว่าเด้ออันนี้เขาไปร้องศูนย์ดำรงธรรมนะครับที่ดงมาไฟเมื่อวานนี้ผู้ว่าลงเองเลยลงมือไปดูเองเลยมันครูคามันเป็นโลกพระจันทร์จริงไหมวะสันเอ้าผู้ใดอยากให้มันซ่อมให้ดีให้หนทางดีก็ส่งตรงไปที่ศูนย์ดำรงธรรมผู้ว่าก็จะมาเองนะครับ
อินโดนีเซียเร่งตรวจสอบอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้นักเรียนกว่า500คนป่วยจากอาหารเป็นพิษเอ้าบ้านนี้นายเอลมิลคลาดักรองผู้ว่าราชการจังหวัดชะวาตะวันออกของอินโดนีเซียก็บอกว่านักเรียนกว่า516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดสวะชะวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยนั้นมาจากไหนกันแน่เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการและนโยบายของประธานรัฐมนตรีปราโบโวซูเบียโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กโดยการจัดอาหารให้เด็กหลาย10ล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยอาหารข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากนะครับประเทศเขาอีเมเอ้ยเอาหมดเวลาสำหรับรายการข่าวคนผู้ไทยมื้อนี้แล้วนะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้อนมื้อนี้นุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

วจริงเรื่องงานช่างอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างครบเครื่องเรื่องบริการเรารับซ่อมรถยนต์รถบรรทุกและเครื่องจักรกลเกษตรรถไถรถเกี่ยวข้าวไม่ว่าจะงานเครื่องยนต์เกียร์เบรกคลัตช์ช่วงล่างหรือเครื่องจักรกลหนักรถแบ็คโฮรถแท็กเตอร์โดยช่างผู้ชำนาญงานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พร้อมบริการงานเชื่อมงานครึ่งงานกัดงานตัดด้วยระบบ CNC ที่แม่นยำและมาตรฐานพร้อมจำหน่ายแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องและอะไหล่ผลิตติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอู่โรงกลึงณัฐพงษ์การช่างบ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครติดต่อช่างนันโทร087-864-5022ช่างเนม087-954-9475

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแร่เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

รถมีปัญหาอย่าปล่อยให้สายเกินแก้นึกถึงช่างมืออาชีพนึกถึงอูวอรุ่งเรืองการช่างบริการซ่อมเครื่องยนต์ทุกชนิดระบบเบรกระบบคลัตช์ช่วงล่างพังเราจัดให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมจำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทั่วไปและเรายังเป็นตัวแทนจำหน่ายเชลเรมูล่ารับทำต่อเติมดัดแปลงรถกระบะเป็นรถดำเปลี่ยนหัวเก๋งรถ6ล้อ10ล้อพร้อมบริการเครื่องอัดสายไฮโดรลิกและเครื่องตรวจเช็คระบบไฟฟ้ายานยนต์ที่ทันสมัยบริหารงานโดยเฮียวุฒและเจเบนมั่นใจในฝีมือซื่อสัตย์ในราคาติดถนนใหญ่สายสกลไปนครพนมเลขที่279หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลท่าแร่เรายินดีบริการนอกสถานที่โทรเลย0895762987และ0659329549รถพังเบรกดังเครื่องสะดุดหยุดก่อนอย่าฟาบขับไปอันตรายเดี๋ยวทิ่มแค้วให้เฮาเบิ่งแยงท่านอู่ช่างเอกท่าแร่อู่ซ่อมรถครบวงจรที่คนสกลนครไว้ใจได้แล้วเคาะพ่นสีทำสีรถยนต์ให้สวยปานรถใหม่รับซ่อมเครื่องยนต์เบรกคลัตช์ช่วงล่างรับซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิดโดยช่างผู้เชี่ยวชาญอู่ช่างเอกท่าแร่พิกัดหาง่ายตั้งอยู่เลขที่131/7ติดถนนสายท่าแร่สกลนครตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครรถมีปัญหาปรึกษาอู่ช่างเอกท่าแร่โทร087-233-4818หรือ0981123897โทรเลย

ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ิดบริการแล้วร้านท่าแร่ยานยนต์ติดกับถนนใหญ่สายนครพนมท่าแร่ติดกับอู่ช่างเอกบริการล้างอัดฉีดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์รถจักรยานยนต์ล้างรถด้วยโฟมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT เซลล์ BCP คาสตอนโทเทลสังเคราะห์ 100% กึ่งสังเคราะห์บริการแบบญาติมิตรคิดราคาแบบกันเองท่าแร่ยานยนต์ยังบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ทั้งระบบธรรมดาและระบบหัวฉีดรับลงทะเบียนรีโมทรถสมาร์ทคีย์ประเมินค่าซ่อมรถที่เกิดอุบัติเหตุนอกสถานที่รับซื้อขายรถจักรยานยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อรับจัดหาอะไหล่แท้จากศูนย์ Honda Yamaha มาท่าแร่ยานยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนเรื่องบริการท่าแร่ยานยนต์บริหารงานโดยช่างตองนอน้อยหมายเลขโทรศัพท์0883179700

0: ร้านโชคสุริยาหลังคาเหล็กท่าแร่ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างเหล็กหินปูนทรายเหล็กกล่องเหล็กตัวสี่ทุกชนิดบานประตูหน้าต่างสีถาบ้านอุปกรณ์ประปาห้อน้ำทีวีซีสุขภัณฑ์ในห้องน้ำแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีสคุณภาพเกรดเอจำหน่ายสังกะสีตราซุปเปอร์ดีขนาด 6-12 ฟุตสวยเงางามแข็งทนยังเป็นตัวแทนขายน้ำยาเรซินอุดรอยรั่วใช้งานร่วมใหญ่แก้วงานฝีมืองานกิฟต์ช็อปร้านโชคสุริยาตั้งอยู่เลขที่555หมู่6ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอยู่ติดถนนใหญ่สายท่าแร่สกลนครตรงข้ามสนามฟุตบอลเซนต์โลเรนซ์ท่าแร่โทร0854655554 CAA บริหารงาน
1: แต่ก่อนตาย
2: ทองร้านไหนดีอ่ะก็ร้านเฮงเฮงเยาวราชสาขาท่าแร่ไงเขาขึ้นชื่อว่าลายทองสวยงานทองเนี้ยบเรียบร้อยสุดๆลวดลายมาตรฐานก็เยอะลวดลายแฟชั่นยิ่งหลากหลายตามทันทุกเทรนด์เพราะมีลายใหม่ๆเข้าทุกสัปดาห์เลยนะที่สำคัญบริการดีเป็นกันเองเรากับญาติพี่น้องคุยง่ายไม่ต้องเกรงซื้อขายเปลี่ยนทองก็ได้ราคาดีอยากค่อยๆสะสมที่นี่ก็มีบริการออมทองออมขั้นต่ำร้อยเดียวเองหรือฉุกเฉินมีเรื่องต้องใช้เงินก็มีบริการจำนำด้วยนะครบแบบนี้ไม่แวะทองเฮงเฮงสาขาท่าแร่แล้วจะไปไหนล่ะห้างทองเฮงเฮงท่าแร่ทองสวยบริการดีเฮงเฮงไปด้วยกันจ้า

บ้านตามใจคนอยู่ถูกอู่ตามใจคนนอนรังท่าแร่รักสร้างบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์หอพักโกดังสินค้างานต่อเติมงานรีโนเวทปรับออกแบบตามความต้องการสร้างบ้านโดยวิศวกรยินดีให้คำปรึกษารังท่าแร่รับสร้างบ้านโทร0815808651หรือเจ้จินสั่งลุยโทร0811786905เห็ดเฮือนขัดแปลงเฮือนเก่าเป็นเฮือนใหม่ที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปจำซื่อเอาไว้ห้องใส่รังท่าแร่รับสร้างบ้าน

จะขายรถยนต์มือสองคุณภาพดีต้องที่อำนวยทรัพย์ให้บริการซื้อขายรถยนต์มือสองรับจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดบัญชีไฟแนนซ์โยกย้ายไฟแนนซ์รับแลกเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดมีรถต้องการเงินติดต่อสอบถามได้ที่เฟซบุ๊กห้างหุ้นส่วนจำกัดอำนวยทรัพย์2014บริหารงานโดยเสี่ยวัตร0862348779หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์สาขาหางโฮงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางโฮงบริหารโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีหรือเจนีและน้องหญิงโทร0812612322หรือที่อำนวยทรัพย์อากาศอำนวยบ้านแพงใหญ่ปตท.อากาศอำนวยโดยคุณสมยศคุณนิดและคุณแหม่มโทร0812958268หรือที่รถยนต์มือสองอำนวยทรัพย์พังโคนตำบลไหหยองอำเภอพังโคนโดยคุณปรีชาและเจ๊หมูโทร0828478960ตลอดจนที่อำนวยทรัพย์สาขาหน้าค่ายกฤตศิวราคุณปราโมทคุณวัฒน์และเจ๊อิ่มบริหารงานโทร0862348799และอำนวยทรัพย์น้องใหม่สาขาบ้านพะโคก่อนถึงวัดประดู่ธรรมวาสพะโคบริหารงานโดยคุณวิทย์และคุณกฤตโทร0833539099

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราว
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 0898633349 09

0: กว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิอาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

แล้วตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าราปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็น

ุณแม่จะยอมรับคุณเสมอแม้คุณทำให้ท่านโชคช้ำใจครั้งแล้วครั้งเล่า

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์นะครับก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์ไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส
1: ์จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิ๊กและพิซซิส
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสตชนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสสาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคริสสาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

สวัสดีเยาวชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้ขอเสนอบทความเกี่ยวกับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่หันมานับถือศาสนาคาทอลิกกันมากขึ้น 1. ปรากฏการณ์ที่สวนทางกับยุคสมัยในโลกในยุคที่โลกหมุนรอบความสะดวกสบายความสุขชั่วพริบตาอิสรภาพส่วนบุคคลและความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแต่กลับมีเยาวชนรุ่นใหม่จำนวนมากเดินสวนกระแสด้วยการเข้าโบสถ์คาทอลิกคุกเข่าเงียบๆไปสารภาพบาปฝึกฝนนิสัยยอมเสียสละและแสวงหาความศรัทธาที่ไม่ใช่แค่ตามใจตนเองแต่ท้าทายพวกเขาพวกเขาไม่ได้มองหาแค่วิถีแบบเก่าแต่สำหรับการมองหาความเป็นระเบียบท่ามกลางความโกลาหลความจริงท่ามกลางเสียงรบกวนความเป็นพี่น้องในยุคที่โดดเดี่ยวและเหตุผลที่จะแข็งแกร่งกว่าความอยากของตนเองเพราะแม้โลกสมัยใหม่จะมีข้อมูลให้คำแนะนำมากมายบอก

ที่ทำเงินสร้างกล้ามเนื้อหรือคุมนิสัยแต่เมื่อวางมือถือลงคำถามที่หนักหน่วงที่สุดก็คือตกลงแล้วฉันควรจะเป็นเยาวชนแบบไหนกันแน่ 2. การเติบโตท่ามกลางความสับสนของโลกยุคดิจิทัลโลกให้ทางเลือกแต่ไม่มีเส้นทางให้ความเห็นและก็ไม่มีเส้นทางที่ทำให้เราฉลาดบอกให้สร้างความหมายชีวิตเองจนกลายเป็นความโดดเดี่ยวในทางตรงกันข้ามพระศาสนาจักรคาทอลิกกลับนำเสนอความเป็นระเบียบที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามกระแสอินเทอร์เน็ตม้านั่งไม้ในวัดแท่นบูชาและบทสวดที่ช่วยให้พวกเขาสงบลงคุกเข่าและฟังเสียงที่ลึกซึ้งกว่าวัฒนธรรมรอบตัวแม้ความบันเทิงและโซเชียลมีเดียจะช่วยให้ไม่เหงาแต่มันกลับทำให้พวกเขารู้สึกว่างเปล่าและโหยหาความจริงจังที่มากกว่าเดิมคาทอลิกจึงยื่นมือเข้ามาด้วยการปฏิบัติที่ตัดผ่านความฉาบฉวยเช่นการร่วมพิธีบูชามิซาการสารภาพบาปการถือศีลอดอาหารการภาวนาและความเงียบสงบยังมีต่อในคราวต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นความผิดบางอย่างน่าจะเกินพอที่จะกระทำแม้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่33ถึงข้อที่39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

สวัสดีพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตียนวันนี้ก็อยากจะพูดถึงประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกโรมันคาทอลิกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2026นี่นะครับความเข้าใจใหม่เรื่องการเติบโตของศาสนาคาทอลิกคนส่วนใหญ่มักเชื่อว่าศาสนาคาทอลิกเติบโตช้าและเติบโตผ่านการสืบทอดจากพ่อแม่สู่ลูกเป็นหลักแต่ในปี2026ภาพนั้นเริ่มเปลี่ยนไปคนนับถือนับพันทั่วโลกคนที่นับถือนับพันทั่วโลกกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคาทอลิกด้วยความตั้งใจจริงเพื่อค้นหาความมั่นคงและสัจธรรมในชีวิตไม่ใช่แค่เพราะเกิดมาในครอบครัวคาทอลิกเท่านั้น5ประเทศที่มีการเติบโตของคริสเตียนมากที่สุดอันดับที่5ประเทศไนจีเรียประเทศไนจีเรียกลายเป็น1ในศูนย์กลางที่แข็งแกร่งที่สุดโดยมีประชากรคาทอลิกหลาย10ล้านคนกระบวนการการเข้าเป็นคาทอลิกมีการจัดการที่เป็นระบบผู้สนใจต้องผ่านการเรียนรู้ความเชื่อหลายเดือนก่อนรับศีลล้างบาปปัจจัยขับเคลื่อนไนจีเรียเป็นประเทศที่มีประชากรวัยรุ่นจำนวนมากที่กำลังแสวงหาเป้าหมายและตัวตนในชีวิตพระศาสนาจักรให้โครงสร้างในการใช้ชีวิตและชุมชนแก่พวกเขาความท้าทายในบางพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางศาสนาการเลือกนับถือศาสนาคาทอลิกถือเป็นความเสี่ยงแต่ความเชื่อก็ยังคงเติบโตเพราะมาจากความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าไม่ใช่แค่ประเพณีผลกระทบคาทอลิกในไนจีเรียมีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางสังคมเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลและยังเป็นแหล่งผลิตนักบวชที่ออกไปทำพันธกิจทั่วโลกอันดับ4เกาหลีใต้การเติบโตในเกาหลีใต้ไม่ได้มาจากจำนวนประชากรแต่มาจากระเบียบวินัยและตัวเลือกส่วนบุคคลกระบวนการเน้นการศึกษาและโครงสร้างที่ชัดเจนกระบวนการเตรียมตัวมักใช้เวลาเกือบ1ปีโดยมีการเรียนพระคัมภีร์และเตรียมจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นปัจจัยขับเคลื่อนท่ามกลางสังคมที่มีการแข่งขันสูงผู้คนรู้สึกเหนื่อยล้าศาสนาคาทอลิกเสนอจังหวะชีวิตที่เน้นการพักผ่อนการอธิษฐานภาวนาและชุมชนจุดเด่นมีความต่อเนื่องจากประวัติศาสตร์ที่คาทอลิกในเกาหลีเริ่มต้นจากการพบปะมิชชันนารีของเด็กปัญญาชนที่เมืองจีนและกลับมาประกาศพระวรสารอันดับที่3ประเทศจีนแม้จะเป็นเรื่องยากที่จะวัดผลเชิงสถิติเนื่องจากความซับซ้อนด้านการเมืองแต่ศาสนาคาทอลิกในประเทศจีนมีการเติบโตอย่างเงียบๆกระบวนการมีทั้งวัดที่เป็นทางการและชุมชนใต้ดินผู้คนในเมืองใหญ่เริ่มแสวงหาความหมายของชีวิตมากกว่าความสำเร็จทางวัตถุปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วทำให้หลายคนรู้สึกว่างเปล่าศาสนาคาทอลิกเสนอวิสัยทัศน์ที่เน้นเรื่องชีวิตนิรันดรและโครงสร้างของจิตวิญญาณลักษณะเด่นการเติบโตเป็นไปผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนเล็กๆและการพบปะส่วนตัวที่เปลี่ยนชีวิตคนอันดับที่2ประเทศอินเดียเป็นกรณีศึกษาที่ซับซ้อนและทรงพลัง
ยเฉพาะในรัฐเกรลาและทามินาดูกระบวนการหลายครอบครัวเปลี่ยนมานับถือคาทอลิกพร้อมกันโดยเริ่มจากการได้รับการบริการจากพระศาสนาจักรเช่นโรงเรียนและโรงพยาบาลปัจจัยขับเคลื่อนผู้คนประทับใจในการให้บริการและการดูแลชุมชนก่อนที่จะเริ่มศึกษาความเชื่ออย่างลึกซึ้งความท้าทายการเปลี่ยนศาสนาในบางพื้นที่อาจจะเผชิญแรงกดดันทางสังคมและกฎหมายทำให้การตัดสินใจของแต่ละคนมีความหมายและมีการไตร่ตรองมาอย่างดีอันดับที่หนึ่งนั้นคือเวียดนามเป็นประเทศคาทอลิกที่มีชีวิตชีวาและเติบโตอย่างต่อเนื่องมากที่สุดในปี2026กระบวนการโปรแกรมเตรียมรับศีลล้างบาปกำลังขยายตัวอย่างมากในเมืองใหญ่เช่นโฮจิมินห์ซิตี้และฮานอยปัจจัยขับเคลื่อนพลังของชุมชนเพื่อนชวนเพื่อนครอบครัวสนับสนุนกันทำให้การเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่เรื่องโดดเดี่ยวลักษณะเด่นศาสนาคาทอลิกในเวียดนามมีความชัดเจนมีการเฉลิมฉลองศาสนกิจที่คนเข้าร่วมจำนวนมากและมีระบบการอบรมที่เข้มแข็งสร้างความมั่นคงในระยะยาวบทสรุปในวันนี้นะครับสรุปว่าศาสนาคาทอลิกไม่ได้กำลังเสื่อมถอยแต่กำลังขยายตัวไปยังทวีปแอฟริกาและอาเซียศาสนาคาทอลิกในปัจจุบันคือสิ่งที่คนเลือกด้วยความตั้งใจจริงไม่ใช่สิ่งที่ได้รับมาตามมรดกและศูนย์กลางของศาสนาคาทอลิกโลกกำลังเปลี่ยนทิศทางไปสู่ประเทศเหล่านี้ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดทิศทางและอนาคตของพระศาสนาจักรคาทอลิกต่อไปขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115 ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคฤหัสถ์สาวกแล้วเขาก็ติว่าทำไมคฤหัสถ์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วและพระเมสสิอาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตราเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115
0: ขอเชิญรับฟังรายการบทเพลงศรัทธาคาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสเตียนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสเตียนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสเตียนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสเตียนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: บทที่ 5 พระเยซูเจ้าทรงเรียกศิษย์ 4 คนแรก
1: วันหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งทะเลสาบเยเนซาเรตขณะที่ประชาชนเบียดเสียดรอบพระองค์เพื่อฟังพระวาจาของพระเจ้าพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเรือ2ลำจอดอยู่ริมฝั่งชาวประมงกำลังซักอวนอยู่นอกเรือพระองค์จึงเสด็จลงเรือลำหนึ่งซึ่งเป็นเรือของซีโมนทรงขอให้เขาถอยเรือออกไปจากฝั่งเล็กน้อยแล้วประทับสั่งสอนประชาชนจากเรือนั้นเมื่อตรัสสอนเสร็จแล้วพระองค์ตรัสแก่ซีโมนว่า
0: จงแล่นเรือออกไปที่ลึกและหย่อนอวนลงจับปลาเถิด
1: ซีโมนทูลตอบว่าพระอาจารย์พวกเราทำงานหนักมาทั้งคืนแล้วจับปลาไม่ได้เลยแต่เมื่อพระองค์มีพระดำรัสข้าพเจ้าก็จะลงอวนเมื่อทำดังนี้แล้วพวกเขาจับปลาได้จำนวนมากจนอวนเกือบขาดเขาจึงส่งสัญญาณเรียกเพื่อนในเรืออีกลำหนึ่งให้มาช่วยพวกนั้นก็มาและนำปลาใส่เรือเต็มทั้งสองลำจนเรือเกือบจมเมื่อซีโมนเปโตรเห็นดังนี้จึงกราบลงที่พระชานุของพระเยซูเจ้าทูลว่าโปรดไปจากข้าพเจ้าเสียเถิดพระเจ้าข้าเพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาปเพราะเขาและคนอื่นๆที่อยู่กับเขาต่างประหลาดใจมากที่จับปลาได้มากเช่นนั้นยากอบและยอนบุตรของเสเบดีซึ่งเป็นผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเช่นเดียวกันพระเยซูเจ้าจึงตรัสแก่ซีโมนว่า
0: อย่ากลัวเลยตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย
1: ์เมื่อพวกเขานำเรือกลับถึงฝั่งแล้วละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์
0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน
1: วันหนึ่งขณะที่พระเยซูเจ้าประทับอยู่ในเมืองหนึ่งชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนเต็มตัวเมื่อเห็นพระองค์ก็กราบพระบาทอ้อนวอนว่าพระเจ้าข้าถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ย่อมทรงรักษาข้าพเจ้าให้หายได้พระเยซูเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสเขาตรัสว่า
0: เราพอใจจงหายเถิด
1: พระองค์ทรงกำชับเขามิให้บอกผู้ใดแต่จงไปแสดงตนแก่สมณะและถวายเครื่องบูชาตามที่โมเสสกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานแก่คนทั้งหลายว่าท่านหายจากโรคแล้วข่าวเกี่ยวกับพระองค์กลับกระจายออกไปมากขึ้นประชาชนจำนวนมากต่างมาฟังพระองค์และรับการรักษาโรคแต่พระองค์เสด็จไปยังที่สงัดและทรงอธิษฐานภาวนา
0: พระเยซูเจ้าทรงรักษาคนอัมพาต
1: วันหนึ่งขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังทรงสั่งสอนบรรดาชาวฟาริสีและนักกฎหมายซึ่งมาจากทุกหมู่บ้านในแคว้นกาลิลีและจากกรุงเยรูซาเล็มนั่งอยู่ที่นั่นด้วยพระเจ้าประทานพระอนุภาพให้พระเยซูเจ้าทรงรักษาโรคได้ขณะนั้นมีผู้หามคนอัมพาตนอนบนแคร่เข้ามาพยายามหาช่องนำคนอัมพาตมาวางไว้เฉพาะพระพักแต่เมื่อหาช่องนำคนอัมพาตเข้ามาไม่ได้เพราะมีคนมากเขาจึงขึ้นไปบนหลังคาแล้วหย่อนคนอัมพาตนั้นพร้อมทั้งที่นอนลงมาตามช่องกระเบื้องตรงกลางห้องเฉพาะพระพักของพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาเหล่านั้นจึงตรัสว่า
0: เพื่อนเอ๋ยบาปของท่านได้รับการอภัยแล้ว
1: บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีคิดว่าคนนี้เป็นใครกันจึงกล่าวดูหมิ่นพระเจ้าใครเล่าอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นพระเยซูเจ้าทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสตอบว่า
0: ท่านทั้งหลายคิดเช่นนี้ในใจทำไมอย่างใดง่ายกว่ากันการบอกว่าบาปของท่านได้รับการอภัยแล้วหรือบอกว่าลุกขึ้นเดินไปเถิดแต่เพื่อให้ท่านรู้ว่าบุตรแห่งมนุษย์มีอำนาจอภัยบาปได้บนแผ่นดินนี
1: ้พระองค์ตรัสแก่คนอัมพาตว่า
0: เราสั่งท่านจงลุกขึ้น แบกแคร่กลับไปบ้านเถิด
1: ทันใดนั้นเขาก็ลุกขึ้นต่อหน้าคนทั้งปวงแบกแคร่ที่ตนนอนอยู่กลับไปบ้านพลางสรรเสริญพระเจ้าทุกคนต่างประหลาดใจถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและมีความกลัวมากพูดกันว่าวันนี้เราได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่ง
0: พระเยซูเจ้าทรงเรียกเลวี
1: หลังจากนั้นพระองค์เสด็จออกไปทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเลวีก็ลุกขึ้นละทิ้งทุกสิ่งแล้วตามพระองค์ไป
0: พระเยซูเจ้าเสวยพระกระยาหารร่วมกับคนบาปในบ้านของเลวี
1: เลวีจัดเลี้ยงใหญ่ในบ้านของตนเป็นเกียรติแด่พระองค์คนเก็บภาษีและคนอื่นๆจำนวนมากมาร่วมโต๊ะด้วยบรรดาชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ของเขาเหล่านั้นกล่าวด้วยความไม่พอใจกับบรรดาศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมท่านทั้งหลายจึงกินอาหารและดื่มกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า
0: คนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอแต่คนป่วยต้องการเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปให้กลับใจการโต้เถียงเรื่องจำศีลอดอาหาร
1: มีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าศิษย์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆศิษย์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนศิษย์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่า
0: ท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหาร
1: พระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่า
0: ไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกด้วยไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่4กันยายนสัปดาห์ที่22เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่1บทที่4ข้อ1ถึง5คนทั้งหลายจงยึดถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าเป็นผู้จัดการดูแลทำล้ำลึกของพระเจ้าคุณสมบัติที่เขาแสวงหาในผู้จัดการก็คือต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ส่วนข้าพเจ้าการที่ท่านหรือมนุษย์คนใดจะตัดสินข้าพเจ้านั้นเป็นเรื่องไม่สำคัญแม้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ตัดสินตนเองจริงอยู่มโนธรรมไม่ได้ตำหนิอะไรข้าพเจ้าเลยแต่นี่ไม่หมายความว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมผู้ตัดสินข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจงอย่าตัดสินเรื่องใดๆก่อนจะถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงฉายแสงให้ความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดแจ่มแจ้งและจะทรงเปิดเผยความในใจของทุกคนให้ปรากฏเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควรบทอ่านจากพระโอษฐสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่5ข้อ33ถึง39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าศิษย์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆศิษย์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนศิษย์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกด้วยไม่มีใครใส่เหล้าวังุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าร้อนเล่าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเล่าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เล่าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเล่าวังุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเล่าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเล่าเก่านั้นดีกว่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราพบในจดหมายที่ชาวโครินธ์และพระวรสารเดินนบุลูกาในวันนี้ก็คือปัญหาขาดใจในชุมชนของชาวโครินธ์มีบางคนสงสัยแล้วก็ถามว่าเปาโลเอาอำนาจในการสั่งสอนมาจากไหนคำสั่งสอนของท่านเชื่อถือได้หรือไม่เปาโลตอบว่าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าซึ่งก็หมายความว่าท่านเป็นเพียงผู้รับใช้เท่านั้นมิใช่เป็นอะไรอื่นซึ่งทำให้เราคิดถึงพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้วจงพูดว่าฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้นนอกจากการเป็นผู้รับใช้แล้วเปาโลยังพูดต่อไปว่าท่านเป็นผู้จัดการดูแลทำล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการทรัพย์สินอะไรทำนองนั้นที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทำหน้าที่แจกจ่ายพระธรรมล้ำลึกของพระองค์ให้แก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์คุณสมบัติประการสำคัญที่ผู้รับใช้และผู้จัดการต้องมีก็คือเป เป็นผู้ที่วางใจได้อัครสาวกต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ต่อหน้าพระเจ้าและที่สำคัญท่านจะต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ในฐานะผู้รับใช้ที่ทำหน้าที่รับใช้ผู้ที่ตนถูกเรียกมารับใช้เปาโลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตัดสินของมนุษย์ที่มีต่อตัวท่านคือใครจะว่าท่านอย่างไรวิพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างไรท่านก็ไม่สนเพราะท่านบอกว่าแม้แต่มโนธรรมของท่านยังไม่ตัดสินท่านเลยบุคคลที่ท่านมอบการตัดสินทั้งหมดเกี่ยวกับตัวท่านก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นดังคำพูดที่ว่าผู้ตัดสินข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราจึงเห็นความมีอิสระในตัวของเปาโลจริงๆท่านไม่ยอมให้ความคิดคำพูดคำวิจารณ์ของมนุษย์คนไหนมีอิทธิพลต่อท่านเลยแต่ท่านมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพระองค์ท่านนั้นทรงรู้จักท่านและจะเป็นผู้ตัดสินท่านในทุกๆสิ่งท่านผู้ฟังครับท่าทีของเปาโลเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีสำหรับเรานะครับเราได้แนวทางการดำเนินชีวิตว่าไม่ต้องหวั่นไหวต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของมนุษย์องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินการกระทำของเราอย่างถูกต้องเพราะพระองค์ทรงรู้จักเราดีที่สุดส่วนปัญหาคาใจที่เกิดในพระวรสารที่เราอ่านกันในวันนี้เป็นปัญหาคาใจของคนบางคนพระวรสารไม่ได้บอกว่าเป็นใครเป็นปัญหาคาใจที่มีต่อศิษย์สามกลุ่มคือศิษย์ของยอห์นศิษย์ของชาวฟาริสีและศิษย์ของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการจำศีลอดอาหารสิทธิ์ของยอห์นและสิทธิ์ของชาวฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่เหตุไฉนสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าจึงกินและดื่มทำไมปฏิบัติไม่เหมือนคนอื่นก่อนที่เราจะไปพิจารณาคำตอบของพระเยซูเจ้าให้เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าการจำศีลอดอาหารคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรสำหรับประชาชนในสมัยนั้นในสมัยพระเยซูเจ้าไม่มีกฎบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุว่าต้องอดอาหารสิ่งนี้เป็นเพียงศรัทธาของประชาชนที่นิยมปฏิบัติกันจนกลับกลายเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในวันที่กำหนดและจำกัดอยู่ในแวดวงของผู้มีใจศรัทธาเช่นลูกาบทที่2ข้อ37ที่พูดถึงนางอันนาบุตรหญิงของฟานเวลจากเผ่าอาเซอร์เคยแต่งงานและอยู่กับสามีเพียง7ปีก็เป็นม่ายแล้วก็อยู่ในพระวิหารจนอายุ84ปีไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนโดยจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาการจำศีลอดอาหารจึงเป็นเครื่องหมายของผู้ที่นับถือศาสนาอย่างลึกซึ้งแม้แต่ยอห์นผู้ทำพิธีล้างกับบรรดาศิษย์ของท่านก็จำศีลอดอาหารด้วยเหตุนี้การที่ศิษย์ของพระเยซูเจ้าไม่จำศีลอดอาหารก็คล้ายกับว่าพวกเขาเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าทรงตอบคำถามของพวกเขาแต่ไม่ได้ประณามการจำศีลอดอาหารทั้งพระเยซูเจ้าและพระศาสนาจักรยุคเริ่มต้นยอมรับเรื่องการจำศีลอดอาหารและปฏิบัติด้วยคำตอบของพระเยซูเจ้ายืนยันว่ายุคของพระเมสสิยาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งเมื่อเทียบกับศาสนายิวที่มีความเป็นมาช้านานก็ต้องถือว่าเป็นของใหม่ดังนั้นจึงต้องทำการฉลองมีการกินเลี้ยงเหมือนในงานมงคลสมรสพระเยซูเจ้าทรงเสริมความคิดเรื่องความใหม่ด้วยเรื่องเปรียบเทียบสองเรื่องคือเรื่องการฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่ากับการใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าซึ่งเข้ากันไม่ได้ในทั้งสองกรณี ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางท่านชี้ให้เห็นว่าในคำอุปมาเรื่องนี้ลูกาไม่ได้พูดถึงชิ้นผ้าจากเสื้อใหม่เฉยๆแต่ท่านพูดถึงการฉีกผ้าซึ่งการกระทำเช่นนี้ทำให้เสื้อใหม่ขาดหรือเสียหายและเมื่อนำชิ้นผ้าที่ฉีกออกมาไปปะเสื้อเก่าก็เข้ากันไม่ได้อีกด้วยลูกาต้องการอธิบายสภาพของสองยุคที่แตกต่างกันกล่าวคือยุคก่อนการเสด็จมาของพระเมสสิยาและยุคที่พระเมสสิยาเสด็จมาถึงส่วนในข้อสุดท้ายที่กล่าวว่าไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้น
2: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสสาวกนะครับก็ติว่าทำไมคริสสาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วแต่พระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์มาพูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกสิทธิ์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ันจะผ่านทางนี้เพียงครั้งเดียวสิ่งที่ฉันทำได้ขวาเมตตากรุณาที่ฉันแสดงออกมาได้ฉันควรทำเพราะฉันจะได้เดินทางผ่านทางสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้อีกสายนี้จากหนังสือขัดเงาใจพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่4กันยายนสัปดาห์ที่22เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินธ์ฉบับที่1บทที่4ข้อ1ถึง5คนทั้งหลายจงยึดถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าเป็นผู้จัดการดูแลทำล้ำลึกของพระเจ้าคุณสมบัติที่เขาแสวงหาในผู้จัดการก็คือต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ส่วนข้าพเจ้าการที่ท่านหรือมนุษย์คนใดจะตัดสินข้าพเจ้านั้นเป็นเรื่องไม่สำคัญแม้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ตัดสินตนเองจริงอยู่มโนธรรมไม่ได้ตำหนิอะไรข้าพเจ้าเลยแต่นี่ไม่หมายความว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมผู้ตัดสินข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจงอย่าตัดสินเรื่องใดๆก่อนจะถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงฉายแสงให้ความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดแจ่มแจ้งและจะทรงเปิดเผยความในใจของทุกคนให้ปรากฏเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควรบทอ่านจากพระโอษฐสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่5ข้อ33ถึง39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าศิษย์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆศิษย์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนศิษย์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกด้วยไม่มีใครใส่เหล้าวังุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าวังุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่เราพบในจดหมายที่ชาวโครินธ์และพระวรสารเดินนบุลูกาในวันนี้ก็คือปัญหาขาดใจในชุมชนของชาวโครินธ์มีบางคนสงสัยแล้วก็ถามว่าเปาโลเอาอำนาจในการสั่งสอนมาจากไหนคำสั่งสอนของท่านเชื่อถือได้หรือไม่เปาโลตอบว่าท่านเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าซึ่งก็หมายความว่าท่านเป็นเพียงผู้รับใช้เท่านั้นมิใช่เป็นอะไรอื่นซึ่งทำให้เราคิดถึงพระวจนะขององค์พระเยซูเจ้าที่ตรัสไว้ว่าเมื่อท่านได้ทำตามคำสั่งทุกประการแล้วจงพูดว่าฉันเป็นผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์เพราะฉันทำตามหน้าที่ที่ต้องทำเท่านั้นนอกจากการเป็นผู้รับใช้แล้วเปาโลยังพูดต่อไปว่าท่านเป็นผู้จัดการดูแลทำล้ำลึกขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการทรัพย์สินอะไรทำนองนั้นที่ทำหน้าที่ดูแลกิจการขององค์พระผู้เป็นเจ้าและทำหน้าที่แจกจ่ายพระธรรมล้ำลึกของพระองค์ให้แก่ผู้ที่มีความเชื่อในพระองค์คุณสมบัติประการสำคัญที่ผู้รับใช้และผู้จัดการต้องมีก็คือ เป็นผู้ที่วางใจได้อัครสาวกต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ต่อหน้าพระเจ้าและที่สำคัญท่านจะต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ในฐานะผู้รับใช้ที่ทำหน้าที่รับใช้ผู้ที่ตนถูกเรียกมารับใช้เปาโลไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตัดสินของมนุษย์ที่มีต่อตัวท่านคือใครจะว่าท่านอย่างไรวิพากษ์วิจารณ์ท่านอย่างไรท่านก็ไม่สนเพราะท่านบอกว่าแม้แต่มโนธรรมของท่านยังไม่ตัดสินท่านเลยบุคคลที่ท่านมอบการตัดสินทั้งหมดเกี่ยวกับตัวท่านก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นดังคำพูดที่ว่าผู้ตัดสินข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า เราจึงเห็นความมีอิสระในตัวของเปาโลจริงๆท่านไม่ยอมให้ความคิดคำพูดคำวิจารณ์ของมนุษย์คนไหนมีอิทธิพลต่อท่านเลยแต่ท่านมอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพระองค์เท่านั้นทรงรู้จักท่านและจะเป็นผู้ตัดสินท่านในทุกๆสิ่งท่านผู้ฟังครับท่าทีของเปาโลเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีสำหรับเรานะครับเราได้แนวทางการดำเนินชีวิตว่าไม่ต้องหวั่นไหวต่อการวิพากษ์วิจารณ์ของมนุษย์องค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นจะเป็นผู้ตัดสินการกระทำของเราอย่างถูกต้องเพราะพระองค์ทรงรู้จักเราดีที่สุดส่วนปัญหาคาใจที่เกิดในพระวรสารที่เราอ่านกันในวันนี้เป็นปัญหาคาใจของคนบางคนพระวรสารไม่ได้บอกว่าเป็นใครเป็นปัญหาคาใจที่มีต่อศิษย์สามกลุ่มคือศิษย์ของยอห์นศิษย์ของชาวฟาริสีและศิษย์ของพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับเรื่องการจำศีลอดอาหารศิษย์ของยอห์นและศิษย์ของชาวฟาริสีจำศีลอดอาหารแต่เหตุไฉนศิษย์ของพระเยซูเจ้าจึงกินและดื่มทำไมปฏิบัติไม่เหมือนคนอื่นก่อนที่เราจะไปพิจารณาคำตอบของพระเยซูเจ้าให้เรามาทำความเข้าใจก่อนว่าการจำศีลอดอาหารคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรสำหรับประชาชนในสมัยนั้นในสมัยพระเยซูเจ้าไม่มีกฎบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุว่าต้องอดอาหารสิ่งนี้เป็นเพียงศรัทธาของประชาชนที่นิยมปฏิบัติกันจนกลับกลายเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในวันที่กำหนดและจำกัดอยู่ในแวดวงของผู้มีใจศรัทธาเช่นลูกาบทที่2ข้อ37ที่พูดถึงนางอันนาบุตรหญิงของฟานเวลจากเผ่าอาเซอร์เคยแต่งงานและอยู่กับสามีเพียง7ปีก็เป็นม่ายแล้วก็อยู่ในพระวิหารจนอายุ84ปีไม่ได้ออกไปไหนเลยอยู่รับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนโดยจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาการจำศีลอดอาหารจึงเป็นเครื่องหมายของผู้ที่นับถือศาสนาอย่างลึกซึ้งแม้แต่ยอนผู้ทำพิธีล้างกับบรรดาศิษย์ของท่านก็จำศีลอดอาหารด้วยเหตุนี้การที่ศิษย์ของพระเยซูเจ้าไม่จำศีลอดอาหารก็คล้ายกับว่าพวกเขาเป็นคนบาปพระเยซูเจ้าทรงตอบคำถามของพวกเขาแต่ไม่ได้ประณามการจำศีลอดอาหารทั้งพระเยซูเจ้าและพระศาสนาจักรยุคเริ่มต้นยอมรับเรื่องการจำศีลอดอาหารและปฏิบัติด้วยคำตอบของพระเยซูเจ้ายืนยันว่ายุคของพระเมสสิยาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งเมื่อเทียบกับศาสนายิวที่มีความเป็นมาช้านานก็ต้องถือว่าเป็นของใหม่ดังนั้นจึงต้องทำการฉลองมีการกินเลี้ยงเหมือนในงานมงคลสมรสพระเยซูเจ้าส่งเสริมความคิดเรื่องความใหม่ด้วยเรื่องเปรียบเทียบสองเรื่องคือเรื่องการฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่ากับการใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าซึ่งเข้ากันไม่ได้ในทั้งสองกรณี ผู้อธิบายพระคัมภีร์บางท่านชี้เห็นว่าในคำอุปมาเรื่องนี้ลูกาไม่ได้พูดถึงชิ้นผ้าจากเสื้อใหม่เฉยๆแต่ท่านพูดถึงการฉีกผ้าซึ่งการกระทำเช่นนี้ทำให้เสื้อใหม่ขาดหรือเสียหายและเมื่อนำชิ้นผ้าที่ฉีกออกมาไปปะเสื้อเก่าก็เข้ากันไม่ได้อีกด้วยลูกาต้องการอธิบายสภาพของสองยุคที่แตกต่างกันกล่าวคือยุคก่อนการเสด็จมาของพระเมสสิยาและยุคที่พระเมสสิยาเสด็จมาถึงส่วนในข้อสุดท้ายที่กล่าวว่าไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่าความหมายก็คือนิสัยการดื่มเหล้าองุ่นเก่าซึ่งหมายถึงการนับถือปฏิบัติตามศาสนายิวที่เคยถือมาซึ่งพวกเขาถือว่าดีกว่าของใหม่ก็จะเป็นอุปสรรคกีดกันไม่ให้พวกเขายอมรับพระวรสารของพระเยซูเจ้าที่เป็นของใหม่ได้อย่างเต็มที่ท่านผู้ฟังครับปัญหาไม่ใช่อยู่ที่ว่าของใหม่หรือของเก่าดีกว่ากันแต่อยู่ที่ว่าอย่าเอามาปะปนกันต่างหากเพราะของเก่าก็ดีแบบเก่าส่วนของใหม่ก็ดีแบบใหม่หากนำมาปะปนกันจะทำให้เสียเปล่าขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายังท่านและประทานสันติแก่ท่าน

มีเหตุมีผลและสมดุลในทุกกิจการของชีวิตชีวิตมนุษย์จะไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์หากไม่ได้รับการศึกษาอบรม

0: มีเหตุมีผลและสมดุลในทุกกิจการของชีวิตชีวิตมนุษย์จะไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์หากไม่ได้รับการศึกษาอบรม
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
0: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
4: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
3: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิด้วยชาพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่3ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อาเมน
4: พระบัญญัติ10ประการ
3: 1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปลงใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น
4: พระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร
3: 1จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ2จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง3จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา4จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด5จงบำรุงพระศาสนาจักรตามความสามารถ
4: บทแสดงความเชื่อ
3: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักรสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
4: บทแสดงความหวัง
3: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้า พระองค์จะประทานพระหัตถ์สถาน
4: แก่ข้าพเจ้าในโลกนี
3: ้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้เพราะพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
4: บทแสดงความรัก
3: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่ง

0: และเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นมันรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข
1: ์ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปเพราะบาปเรียก

0: ไม่ทำบาปอีกเลย
1: จะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนข้าแต่พระเทวดามีค่ะ

0: ปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมนพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ดวงหฤทัยนิรมลของพระนางมารี
1: ช่วยวิงวอนเถิด

0: เชิญพี่น้องนั่งคุณพ่ออ่านจุดประสงค์มิสซามิสซาวันศุกร์ต้นเดือนสุขสำราญครอบครัวนายณรงค์นางรจนากายราชและลูกหลานทั้ง3คนอุทิศให้นิโคลาชวีอันนาคำเตียนอักเนสจิลาพรมีคาแอนวีรพงษ์แซวันแตองค์เครือบมาริอาบาเครือบกายราชเปโตองค์เทียวอันนาบาเทียวพงพิษองโดบาโดงยอแซปประวิทย์ราชนิกูลอันนาบาเหลนดินทิกาทารีนามนทนาจินโกดวิญญาณในฝ่ายชำระสุขสำราญครอบครัวครูประมาณครอบครัวคุณยายโฉมยงอุทิศให้เลโอประภัยยวงสุทธิเซเซริอาเพียงคุณพ่อยอแซปประสานอังเดพื้นมาริอาเสริมมาริอาสมเยาญาติพี่น้องถึงรับสุขสำราญครอบครัวนายสมหมายนางสิริยาโพสว่างนายวีระอุปพงศ์อุทิศให้โทมัสมุสาคริสติน่าคำเลียมคริสติน่าพรทิพย์ยวงประดิษฐ์เปาโลณรงค์อุปพงศ์เปโตบุญส่งนายสมศักดิ์โพสว่างยอแซปภูเบศยอแซปสมพงศ์โฉมฉินยวงบัพติสตาคำเฟืองมาทาคำแมงยอแซปสมบูรณ์เปาโลสนัดโทมัสสมบัติกายลาดอุทิศให้มาริอาหวานใจเหมมีชัยอุทิศให้เปโตรแจ้งโสรินครบ1ปีเพื่อความสุขสำราญน้องปริ้นกัญญนัทคราพินิตและญาติพี่น้องผู้มีพระคุณทุกท่านอุทิศดวงวิญญาณเปาโลพันโทสุนทรบุญศรีรัตครบ3เดือนเปโตรสุพัฒสุพัฒดอลล่าครบ2ปี1เดือนการจากไปและเพื่อความสุขสำราญครอบครัวคุณสุภาพรเจริญพงศ์ขอพระเป็นเจ้าโปรดอวยพรกิจการการงานโอกาสวันคล้ายวันเกิดสุขสำราญคุณนิตยาศรีวรกุลขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากความไข้เจ็บโรคภัยต่างๆอุทิศดวงวิญญาณยอแซปตั้นเยโนเวฟาทองคำเด่นชัยรัตน์วิญญาณยอแซปเทียนมอนิกาลาเด่นชัยรัตน์วิญญาณยอแซปยานยออันนาจันกายลาดวิญญาณญาติพี่น้องที่ต้องรับวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงสุขสำราญลูกหลานเหลนของคุณตาตั้นคุณยายทองคำเด่นชัยรัตน์เพื่อสุขภาพของคุณพ่อชำนาญคุณพ่อไพศาลคุณพ่อบุญสวัสดิ์คุณพ่อประสงค์คุณพ่อทวีสินคุณพ่อคำจัดสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัฒน์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตจสนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาคุณวิชัยเอี่ยมวรางคุณแม่มิเรียมแม่อักเนสบุญรักษาและสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาทุกคนอุทิศให้พระคายเรนันเรนาโต้มาติโน่คุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์ประดาเปียโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุขสุรพงษ์เทเลซาจารุวันเกยุวรางกุลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองค์อยู่หาวันอันนาเลียมอภิสกุลชาติเปโตรทวัชชัยมาริอาสุวรรณาพิสกุลชาติคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์วนทาอาจารย์บุญลักษ์สุขถาวรซื้อแองเจลินผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจโยสานุสนยอแซปสุรพลปลางกลางนางปิยพรอดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์โสบุญบัตเดอร์หลุยคุณพุนมิสเตอร์คาวเดียซิสเตอร์เอ็มมาคูราตาอุทิศดวงวิญญาณจอห์นบัพติสต์แก้วเจริญพงษ์มาริอาสุภาพเจริญพงษ์เปาโลอินทวีใจเสรียอแซปสุนันจำปาราชเปโตรชูเกียรติโจสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: อรุณสวัสดิ์คุณพ่อเจ้าวาดตลอดจนคณะสงฆ์ซิสเตอร์พี่น้องทุกท่าน ลูกๆทางเรียนคำสอนที่รักทุกคนวันนี้วันศุกร์ต้นเดือนเราคิดถึงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นพิเศษภาวนาเพื่อบรรดาผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ไม่สามารถมาร่วมมิสซาได้ภาวนาเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตพี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงส

0: บาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมชารีเสมอ
1: ขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลาย
0: และพี่น้องด้วย
1: ช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพักกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
1: อาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพักกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพักกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระคริสต์เจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าทรงพักกรุณาเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเถิด
0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงไว้ซึ่งความดีล้ำเลิศทุกประการขอทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีจิตใจปฏิภาครักพระองค์ทรงเพิ่มพูนศรัทธาและทำนุบำรุงคุณงามความดีในตัวข้าพเจ้าทั้งหลายไว้ให้เจริญเติบโตจนบรรลุถึงความสมบูรณ์ด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: อาเมน
2: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งคนทั้งหลายจงยึดถือว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์เจ้าเป็นผู้จัดการดูแลธรรมล้ำลึกของพระเจ้าคุณสมบัติที่เขาแสวงหาในผู้จัดการก็คือต้องเป็นผู้ที่วางใจได้ส่วนข้าพเจ้าการที่ท่านหรือมนุษย์คนใดจะตัดสินข้าพเจ้านั้นเป็นเรื่องไม่สำคัญแม้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ตัดสินตนเองจริงอยู่มโนธรรมไม่ได้ตำหนิอะไรข้าพเจ้าเลยแต่นี่ไม่หมายความว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมผู้ตัดสินข้าพเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นจงอย่าตัดสินเรื่องใดๆก่อนที่จะถึงเวลาจงคอยจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาพระองค์จะทรงฉายแสงให้ความลับที่ซ่อนอยู่ในความมืดแจ่มแจ้งและจะทรงเปิดเผยความในใจของทุกคนให้ปรากฏเมื่อนั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าตามสมควรพระวาจาของพระเจ้า

จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าและทำความดีจงพำนักอยู่ในแผ่นดินและอยู่เป็นสุขจงยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์จะประทานให้ตามใจปรารถนาของท่านเชิญรับ

จงฝากชะตากรรมของท่านไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าจงวางใจในพระองค์แล้วพระองค์จะทรงจัดการพระองค์จะทรงบันดาลให้ชอบความชอบธรรมของท่านส่องสว่างเหมือนแสงอรุณและความยุติธรรมของท่านเหมือนแสงตะวันเวลาเที่ยงเชิญรับ

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราเป็นแสงสว่างสองโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างส่องชีวิต

0: ระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่า

อุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกด้วยไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าองุ่นใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่าพระวาจาของพระเจ้า

ครับพี่น้องวันนี้วันศุกร์ต้นเดือนเราคิดถึงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าเป็นพิเศษก็มีกลุ่มพระหฤทัยสวมเสื้อเหลืองสวยงามช่วงเวลาในวันศุกร์ต้นเดือนบรรดาพระสงฆ์ก็จะไปบริการศีลมหาสนิทสำหรับบรรดาผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการช่วงเวลาตลอดทั้งหนึ่งเดือนนั้นก็เปรียบเสมือนกับคนเหล่านั้นที่รอคอยพระเยซูเจ้าผู้ประทับในศีลมหาสนิทนั้นจะได้ประทับในตัวของเขาเหล่านั้นก็เปรียบเสมือนกับการอดอาหารและได้รับอาหารอย่างเต็มเปี่ยมผ่านทางศีลมหาสนิทพี่น้องครับการอดอาหารเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ในช่วงเวลาที่ถูกต้องและถูกเวลาเช่นเดียวกันเราก็จะมีช่วงเวลาที่เราอดอาหารก็คือช่วงมหาพจน์ช่วงเวลาแห่งการลดละเลิกกิเลสและตัณหาถ้าจะมองดูในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอบอกว่าการทานอาหารหลัง6โมงเย็นนะหรือ18นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วทานมากไปก็ไม่ดีนะหรือว่าไม่ทานเลยก็ดีเพราะร่างกายไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานใครอดได้ก็อดเป็นต้นผู้สูงอายุ50ปี60ปีขึ้นไปอย่ากินเยอะอย่ากินมากอันนี้คุณหมอเขาแนะนำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการอดอาหารในช่วงเวลาที่ถูกต้องก็จะเป็นการดีเพื่อสุขภาพของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่หลายคนทำงานในช่วงกะดึกเริ่มทำงาน1ทุ่มต้องสะสมพลังงานจะให้อดอาหารไหมก็ไม่จำเป็นบางคนก็6 โมง 6 โมงครึ่งทานข้าวแล้ว1ทุ่มเข้ากะทำงานเห็นไหมช่วงเวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่การอดอาหารนั้นดีไหมดีในช่วงเวลาที่ถูกต้องเช่นเดียวกันการสวมเสื้อผ้าที่พระเยซูเจ้าแนะนำหมายถึงกิจการและการปฏิบัติของศาสนาคุณพ่อชอบยกตัวอย่างเรื่องกฎของชาวยิวและกฎของคริสตชนยิวก็ยังถือวันซาบาโตงดทำงานห้ามทำงานเราคริสตชนก็ยังถือวันอาทิตย์วันพระเจ้าอย่าลืมฉลองเป็นวันศักดิ์สิทธิ์กฎและข้อปฏิบัตินั้นๆก็อาจจะเหมือนกันและแตกต่างกันก็มีธรรมประเพณีที่สอดคล้องกันเนื่องจากยิวก็เป็นพี่ชายนะเราเป็นน้องชายในการถือกฎต่างๆเหล่านั้นแต่สิ่งที่เราเลือกก็คือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดตัวไหนที่เป็นข้อบกพร่องของกฎของชาวยิวเราก็นำมาเปลี่ยนแปลงและนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่านั้นก็คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันกฎแห่งความรักที่พระเยซูเจ้ามอบให้กับเราคือการสวมชีวิตขององค์พระคริสต์เจ้าเหมือนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่สวมความรักที่พระเยซูคริสต์เจ้ามอบให้กับเรารักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเองรักศัตรู

0: าแต่พระเจ้าขอให้สักการะบูชาศักดิ์สิทธิ์เสมอไปนี้นำพระพรช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นเพื่อให้พิธีกรรมที่ประกอบณบัดนี้บังเกิดผลแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค
0: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนัก
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตที่ลันดอนพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระองค์บันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระองค์ท่านทรงรักมนุษย์สุดพรรณนาทรงมอบพระองค์เป็นบูชาบนไม้กางเขนเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายด้านข้างพระวรกายของพระองค์ที่ถูกแทงหลั่งโลหิตและน้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งศีลศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนาจักรเพื่อมนุษย์ทุกคนที่ได้รับเชิญให้เข้ามาสู่พระหฤทัยที่เปิดเผยอยู่จะได้ตักตวงความรอดพ้นจากน้ำนิรันดรแห่งชีวิตนี้ด้วยความปิติยินดีดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญปณิจจการว่าดังนี้

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนมชีพพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับเทือกโลหิตบันดาลความรอดนี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นอยู่กับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอันตนเวลเดชบรรดาพระสังฆราชตลอดจนคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นให้กับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญไปเสร็จในเช้าวันนี้ความกระจุประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเราทิศขับภาวนาให้กับมุ่งยังของญาติพี่น้องพวกรับของเราในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาผู้สุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านของเราที่เจ็บไข้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาครัสสาวกนักบุญทุกท่านบุญญราศีมนัสกีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงประสิริลงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดรพระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาพร้อมกันว่า

0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับพระสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโปรดอย่าทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
2: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าข้าข้าพระเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพระเจ้าโปรดแต่เพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพระเจ้า

0: วันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมลูกๆเรียนคำสอนนะครับประจำเดือนสิงหาคมนะครับเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีกลุ่มชสค.นะครับชีวิตครอบครัวมาใช้ศาลาเราก็เลยไม่ได้จัดนะครับส่วนก็เลื่อนมาเป็นอาทิตย์นี้เสาร์นี้เสาร์ที่จะถึงนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์บอกบุญไปยังพี่น้องที่อยากร่วมทำบุญกิจกรรมลูกๆนักเรียนคำสอนของพวกเราและทำบุญนะครับในโอกาสที่เราปรับปรุงสวนลาดาตัวซีนะครับเทพื้นคอนกรีตตารางเม็ดละ300บาทนะครับก็พี่น้องสามารถแจ้งได้ที่บ้านพักพระสงฆ์นะครับก็มีพี่น้องหลายๆท่านได้ไปร่วมทำบุญแล้วนะครับคุณพ่อก็จะประกาศเป็นระยะนะครับให้พี่น้องได้รับทราบในจุดประสงค์ของการทำบุญของพี่น้องนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายได้รับอาหารศักดิ์สิทธิ์นี้มีกำลังเพิ่มขึ้นแล้วขอกราบวอนพระองค์ได้โปรดให้สินศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อเลี้ยงความรักนี้ปลุกจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้เข้มแข็งมั่นคงและสับพร้อมจะรับใช้พระองค์ในเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยเถิดทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: อาเมน
0: คณะสงฆ์ร่วมอวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปในสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเทอญ

0: สือภาวนาสำหรับคริสตชนบทภาวนาอธิษฐานขอชดเชยบาปข้าแต่พระเยซูผู้อ่อนโยน
1: พระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างยิ่งแต่กลับได้รับการลืมความเมินเฉยการสบประมาทและความอกตัญญูมากมายเป็นการตอบแทนลูกทั้งหลายเข้ามากราบแทบพระบาทยืนยันเป็นพิเศษที่จะชดเชยความใจเย็นเฉยความอาธรรมที่มนุษย์ได้ทำให้ดวงพระทัยของพระองค์ผู้ทรงรักเขาอย่างที่สุดต้องชอกช้ำแต่เมื่อระลึกว่าลูกเองเคยทำการไม่บังควรด้วยเหมือนกันจึงรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งและขอให้ทรงพระกรุณาต่อลูกเสียก่อนลูกสับพร้อมและเต็มใจชดเชยบาปของลูกและของผู้อื่นที่หลงเดินนอกทางแห่งความรอดพ้น
0: ปฏิเสธไม่ยอมให้พระองค์เป็นผู้ดูแลและผู้นำดื้อกระด้างไม่ยอมรับความเชื่อ

ที่เป็นเสมือนแอกอ่อนนุ่มลูกทั้งหลายมุ่งมั่นจะชดเชยบาปงานละเกียรติเหล่านี้ทั้งหมดตั้งใจจะชดเชยแต่ละบาปโดยเฉพาะด้วยคือบาปการครองชีพอย่างอุจาร การแต่งกายไม่สุภาพความประพฤติชั่วเป็นเหตุชักนำให้ผู้บริสุทธิ์เสียคนการล่วงละเมิดวันพระเจ้าการด่าแช่งหยาบคายต่อพระองค์ต่อบรรดานางบุญและกล่าวร้ายต่อองค์ผู้แทนพระองค์และต่อคณะสงฆ์ของพระองค์การล่วงเกินต่อศีลมหาสนิททั้งด้วยการเมินเฉยและดูถูกอย่างน่าเกลียดและในที่สุดบาปของมนุษย์นานาชาติที่บังอาจต่อต้านสิทธิและคำสั่งสอนของพระศาสนาจักรซึ่งพระองค์ทรงสถาปนาไว้ถ้าเป็นไปได้ลูกใครที่จะละเลือกของลูกลบล้างความผิดเหล่านี้ลูกจึงถวายตัวลูกแด่พระองค์เพื่อชดเชยความผิดทั้งหลายพร้อมกับพระนางภูมิจารีพระมารดา

0: เขนและยังทรงบันดาลให้การถวายองค์เช่นนี้เป็นปัจจุบันทุกวันบนพระแท่น
1: บูชา
0: ลูกข
1: อ
0: สัญญาด้วยใจจริงว่าลูกตั้งใจสุดความสามารถ
2: อาศัยพระราชทานคอยช่วยเหลือจะชดเชยบาปที่ลูก
0: เองได้ทำชดเชยบาปของผู้อื่นในความใจเย็นชาต่อความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์
2: ลูกสัญญาว่าจะมีความเชื่อมั่นคงดำเนินชีวิตบริสุทธิ์ปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระวรสารอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในด้านเมตตาธรรมจะพยายามสุดกำลัง
0: ขัดขวางมิให้ผู้ใดทำผิดต่อพระองค์และจะชักนำผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มาเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ข้าแต่พระเยซูผู้พระทัยดียิ่งลูกหว
1: นขอพระองค
0: ์ได้ทรงรับการชดเชยบาป
2: จากใจจริงของลูกโดยมีพระนางมารีพรหมจารีเป็นผู้ช่วย
0: ชดเชยบาปพร้อมกับลูกด้วยขอพระองค์โปรดรักษาลูกไว้ให้เชื่อฟังพระองค์อย่างซื่อสัตย์รับใช้พระองค์ด้วยความมั่นคงตลอดชีวิตเพื่อสักวันหนึ่งลูกทุกคนจะได้บรรลุถึง
2: ถิ่นฐานบ้านแท้ที่ซึ่งพระองค์ทรงจำเริญและครองราชย์พร้อมกับพระบิดาและพระจิตเจ้า
1: เป็นพระเจ้าตลอดนิรันดร
2: อาเมนข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่ามืนเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมัจจารีผู้ทรงได้รับพระพรเยซูมารีโยเซฟข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่าน

สวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงกำลังเก็บของอยู่เรานั่งสมาธินิดนึงนะคะเพื่อนกำลังเก็บของด้านหลังนะ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่5ข้อที่33ถึงข้อที่39เวลานั้นมีผู้ทูลพระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์ของยอห์นจำศีลอดอาหารและอธิษฐานภาวนาบ่อยๆสิทธิ์ของชาวฟาริสีก็ทำเช่นเดียวกันส่วนสิทธิ์ของท่านกินและดื่มพระเยซูเจ้าตรัสว่าท่านจะให้ผู้รับเชิญมาในงานแต่งงานจำศีลอดอาหารได้หรือขณะที่เจ้าบ่าวยังอยู่ด้วยแต่จะมีวันหนึ่งที่เจ้าบ่าวถูกแยกจากไปวันนั้นผู้รับเชิญจะจำศีลอดอาหารพระองค์ยังตรัสอุปมาให้เขาฟังอีกว่าไม่มีใครฉีกผ้าจากเสื้อใหม่ไปปะเสื้อเก่าเพราะเสื้อใหม่จะขาดและผ้าจากเสื้อใหม่จะไม่เข้ากับเสื้อเก่าอีกไม่มีใครใส่เหล้าองุ่นใหม่ลงในถุงหนังเก่าเพราะเหล้าใหม่จะทำให้ถุงหนังขาดเหล้าจะรั่วและถุงหนังก็จะเสียแต่ต้องใส่เหล้าใหม่ลงในถุงหนังใหม่ไม่มีใครที่ดื่มเหล้าองุ่นเก่าแล้วอยากดื่มเหล้าใหม่เพราะเขาย่อมกล่าวว่าเหล้าเก่านั้นดีกว่า

ันนี้ก็อยากจะพูดถึงเรื่องการอดอาหารของชาวยิวนะครับเมื่อพระเยซูเจ้ามาในโลกนี้พระองค์ก็อยู่กับบรรดาคริสต์สาวกแล้วก็ติว่าทำไมคริสต์สาวกไม่ถือศีลอดอาหารเหมือนเขาพระเยซูเจ้าก็บอกกับเขาว่าเมื่อพระองค์ยังอยู่กับเขาก็เป็นเวลาที่พวกเขาควรจะมีความชื่นชมยินดีพี่น้องครับพวกกรีกโบราณนั้นน่ะเขาอดอาหารเพื่อเขาจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมพวกอินเดียนในอเมริกานั้นน่ะอดอาหารก็เพื่อจะสามารถแสดงออกถึงความกล้าหาญของเขาคนรัสเซียคนนักวาดนักศิลปินรัสเซียนั้นเขาอดอาหารก็เพื่อเขาจะสามารถที่จะวาดภาพให้สวยงามขึ้นกว่าเดิมพวกยิวในสมัยของพระเยซูเจ้าเขาอดอาหารเพื่อจะเร่งให้พระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเพื่อให้ผู้ที่บอกว่าเป็นพระผู้ไถ่โลกนั้นจะต้องมานั่นน่ะเขาต้องอดอาหารแต่เมื่อพระเยซูเจ้าได้ตอบกับบรรดาที่อยู่ที่นั่นก็เพื่อจะได้บอกว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าบ่าวพระองค์นั้นก็คือพระผู้เป็นเจ้าที่ชาวยิวรอคอยพระอาณาจักรของพระองค์จึงมาแล้วแต่พระเมสสิยาหรือพระผู้ไถ่นั้นมาแล้วแต่เนื่องจากว่าชาวยิวเขามองไม่เห็นเขาจึงติดเทียนองค์พระเยซูเจ้าว่าสิทธิ์เนี่ยไม่ดูตามมาตาเรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์แต่ที่จริงนั้นพระองค์พูดมากกว่านั้นก็คือเป็นพระองค์นั่นแหละที่นำความชื่นชมยินดีมาให้พวกศิษย์จึงไม่ได้อดอาหารก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ

รับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115 115 115 115